0: นาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
3: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
2: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
4: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปป.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของกองทุนการเพิ่มเติมให
2: ้สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
5: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชร ที่จะเกษียณอายุ

0: ราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
1: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที
0: ่กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมประสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจ่อคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: รัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการรอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิตคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทน2ประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
1: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกตั้งความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลี Open International Taekwondo Championship ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทะหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรนิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับการบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิตี้ซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
9: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่เ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
17: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
16: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
17: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ
16: ค่ะ
17: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความไม่คงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่2ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทำให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความ เชื่อมั่นในเรื่องของการทำประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการครอบครองทางต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ส่วนนั้นต้องให้ความสำคัญและก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
16: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
17: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆ นะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นคนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
16: อืมค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
17: จริงๆตามพระบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบ็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
16: อืมค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
17: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายนะผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถ กำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอันมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
17: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการทำงานทำหากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไร ก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นและก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่ตลอดจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
20: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือและจะส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันให้สื่อผลิตและก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
19: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
20: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
19: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
21: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนายแพทย์พงเทพ ปวงวัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยแม้จะลดลงจากในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีประชาชนเกือบ3ใน10ที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า8ล้าน6แสนคนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ4ล้าน5แสนคน งดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
2: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
21: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
3: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
21: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 One Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
22: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้ พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
6: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

0: ้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอร์ทเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอร์ทเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าตอนรับเข้าสู่รายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้ารับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าแล้วก็ตั้งช่องทางของสื่อออนไลน์โดยนะเจ้า Facebook Fanpage สวท.ละปูน FM 95เนาะชมทางออนไลน์ก็ได้นะเจ้าฟังทางวิทยุก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวนี้ยิ่งมีช่องทางของการรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดนะเจ้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus นะเจ้าสามารถที่จะรับฟังสวท.ละปูนได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะรับฟังรายการสดๆกันได้เลยนะเจ้าวันนี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการเนาะในช่วงของรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้าสัปดาห์นี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเนื่องจากว่าท่านนายกอบจ.ละปูนท่านวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะเจ้าท่านติดภารกิจอย่างที่เรียนไปว่าช่วง2-3 เดือนจากนี้เนี่ยท่านก็จะมีภารกิจในเรื่องของการเข้ากรุงเทพนะเจ้าตรงกับช่วงเวลาของรายการเฮาเนี่ยพอดีเลยนะเจ้าพฤหัสสุขอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าที่มันจะมีการอบรมเนาะเป็นนักศึกษาไปเป็นนักเรียนอยู่สัก2-3 เดือนนะเจ้าแล้วก็วันนี้ผอ.พิเดชนะเจ้าผอ.พิเดชจันทร์สิรินะเจ้าผู้อำนวยการของยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.ละปูนก็มีภารกิจสำคัญเหมือนกันนะเจ้าเลยมาได้มีมาร่วมรายการทางสวท.สกรรมนะเจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะได้เจอกันกับทีมงานของอบจ.ละปูนตวยนะเจ้าเนาะวันนี้เลยเป็นดีเจออยนะเจ้ามาทำหน้าที่รายงานข่าวสารของอบจ.ละปูนเพื่อท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ติดตามไปด้วยกันเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจดีเจออยเทรนเนอร์นะเจ้าห้องก็ลุ้นพอโอ้ดีเจออยจัดรายการคนเดียวเลยค่ะวันนี้นะอยู่กับน้องหนุยนะเจ้าวันนี้อยู่กับทีมงานช่างของสวท.ละปูนนะเจ้าแล้วก็อยู่กับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันอยู่นะเจ้าบอกว่าจะอยู่ที่ไหนต่างใดก็รับฟังรายการได้นะเจ้าแล้วก็รับชมรายการกันได้นะเจ้าเป็นกำลังใจให้ดีเจออยเทรนเนอร์มาติดตามข่าวสารกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวไล่เรียงประเด็นข่าวสารซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมการงานที่จะได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางอบจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลายกิจกรรมเลยนะเจ้าแต่เบื้องต้นคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศก่อนละกันเนาะช่วงนี้ฝนตกดีนะเจ้ามรสุมกำลังแรงขึ้นเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าว่าประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นนะเจ้ากำลังแรงขึ้นซึ่งก็มีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนโดยเนี่ยนะเจ้าลักษณะแบบนี้เลยทำให้มีโอกาสในการเกิดฝนนะเจ้าในการเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟัง22-25 กรกฎาคมนี้นะเจ้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือเฮาตวยเนาะก็คาดการว่าในระยะนี้เนี่ยปริมาณฝนจะมีประมาณ 40-60% ของพื้นที่นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังได้ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีเนาะช่วงนี้อาจจะมีการเก็บลำไยในสวนลำไยนะเจ้าฝากท่านดูแลเรื่องยุงตัวนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้เนาะโรคไข้เลือดออกนะเจ้าก็ยังคงมีการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะเจ้าผมฟังช่วงหน้าฝนในยุงลายเยอะนะเจ้าซึ่งยุงลายนี่ก็เป็นพาหะของการนำโรคเพราะว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรคไวรัสซิก้ามันก็จะมากับยุงทั้งนั้นเลยแล้วก็วันก่อนเนี่ยโอ้ถึงเรื่องของการเก็บลำยมลำไยเนาะเจ้าลวดไปถึงการกินข้าวเจ้านะมื้อพิเศษเนี่ยคงพลาดบ่ได้กับเรื่องของลาบนะเจ้าลาบหมูดิบบ่ได้แต่คำเดียวนะเจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเจ้าเพราะว่าตอนนี้อัตราการพบผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้หูดับของละปูนเฮาเนี่ย10 กว่ารายแล้ว17 รายนะเจ้าเห็นตั้งสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดละปุนรายงานตัวเลขออกมาเนี่ยนะจ๊ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเพราะว่ามีอัตราการพบผู้ที่กินลาบหมูดิบเนี่ยคุณผู้ฟังกินหมูดิบเนี่ยเจ้าแล้วก็มีอาการของโรคไข้หูดับเพิ่มมากขึ้นเนาะอันนี้เปิ้นก็ฝากย้ำมาว่าระวังนะเจ้าเรื่องของการกินจิ้นดิบนะเจ้าจิ้นดิบโดยเฉพาะหมูดิบเนาะถึงจะเป็นจิ้นอย่างอื่นก็ต้องระวังเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าเขียงเนาะอุปกรณ์การทำครัวทำอย่างต่างๆเนี่ยบางทีเลือดหมูอาจจะมาติดกับจิ้นงัวอีกก็ได้นะเจ้าแต่ถ้าไปทำเพื่อสุกแล้วเนี่ยบ่มีปัญหาอย่างนะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะช่วงนี้ลำไยราคาดีบางท่านก็บอกว่าขาดแคลนรายงานไปพ่องนะเจ้าอันเซาะจ้างทางใดก็บ่ได้สู้ค่าแรงกับบ่ไหวเอาปี่เอาน้องกันนี่ละนี่นะมาช่วยกันเอาลำไยเมื่อราคามันดีๆนี่ก่อนเองนะเจ้าก็อาจจะมีมื้อพิเศษด้วยการกินลาบด้วยกันฝากไว้ตัวละกันนะเจ้าเรื่องของไข้หูดับระวังเรื่องลาบหมูดิบนะไข้หูดับแต่ต้องระวังลาบหมูดิบนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีพอไก่สวัสดีเจ้าน้องออยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณนะเจ้ามีหัวหน้าลือชานะเจ้าส่งกำลังใจมาตัวเนาะขอบคุณทุกท่านนะเจ้าติดตามรายการทางสื่อออนไลน์แต่กันวันนี้อยู่กับดีเจออยนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอู้จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปุนเฮ่อท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้ามาต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมสภากาแฟนี่อบจ.ละปุนเป็นเจ้าภาพจัดการจัดกิจกรรมสภากาแฟนะเจ้าที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปุนเลยนะเจ้าท่านนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะเจ้าคณะผู้บริหารของทางอบจ.ละปุนเนาะสมาชิกสภาอบจ.นะเจ้าร่วมกันกับท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญตวยนะเจ้าท่านนายกเมืองละปุนแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบานนะเจ้าพันตำรวจเอกสถิตพินิจสอนเนี่ย3ท่านหัวแรงหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่7ของปีนี้นะเจ้าคอมีท่านผู้ว่านะเจ้าไปเป็นประธานจัดกิจกรรมนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์แล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปร่วมกิจกรรมสภากาแฟที่อบจ.ละปุนกันอย่างพร้อมเพรียงนะเจ้ากิจกรรมสภากาแฟนี่ป้องก็จะจัดทุกๆเดือนนะเจ้าจัดทุกๆเดือนมีน้องขันโต๊กเป็นมาสคอตของสภากาแฟครั้งนี้ตัวเองนะเจ้าก็สภากาแฟนี่จัดขึ้นทุกเดือนเจ้าคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะเจ้าที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเนาะแล้วก็จะมีโอกาสที่คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะเจ้าได้มากินข้าวต้มเนาะกินข้าวเมื่อเช้านะเจ้าแล้วก็พบปะอู้จ๋ากันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการนะเจ้าเวลาอย่างที่บอกเวลาเราไปพบหน่วยงานส่วนราชการหน่วยไหนบางทีโอ้ต้องเป็นทางการเนาะต้องมีประชุมต้องมีอย่างบางทีบ่ได้อู้กันนอกรอบนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอู้กันนอกรอบถามไทยสารทุกสุขดิบนะเจ้านะท่านผู้การท่านพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำนะในภาพนะเจ้ายิ้มหัวเราะร่าเริงเลยเนาะบางทีจะไปหาท่านผู้การเนี่ยโอ้กลัวถ้าเดินเป็นตำรวจเป็นผู้บังคับการตำรวจสูงสุดนะเจ้ากล้าหันชุดเปิ้นกับบักก้าไปอู้กับเปิ้นละเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสในการที่จะพบปะอู้จ่าแลกเปลี่ยนกันในแบบที่ไม่เป็นทางการนะเจ้ามีอย่างก็จะได้ปรึกษาหารือกันมีอย่างก็จะได้ห่วมกันแก้ไขนะเจ้าประเด็นปัญหาที่ยังค้างหรือว่ามีอย่างที่จะได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดก็จะใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการอู้กันนะเจ้าซึ่งก็จะจัดเป็นประจำทุกเดือนเนาะทุกเดือนอันนี้ก็จะมาได้รบกวนเวลางานนะเจ้าเพราะว่าเพิ่นจัดเจ้าคุณผู้ฟัง6โมงเช้านี่เพิ่นเจอกันละประมาณ6โมงครึ่ง7โมงครึ่งบ่เกิน8โมงนี่แยกย้ายละเรียบร้อยละเห็นนะเจ้าสภากาแฟนี่นะก็กินกาแฟกินข้าวต้มกันเมื่อเช้านะเจ้าในบรรยากาศของความไม่เป็นทางการนะเจ้าอันนี้
ภาพบรรยากาศให้ได้ชมนะเจ้าอบจ.ละปุนเป็นเจ้าภาพนะเจ้าเนาะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเจ้าอ้าวไปดูเรื่องของการมอบหนังสืออนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ GI กันพ่องนะเจ้าท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็เพื่อเกียรตินะเจ้าในการมอบหนังสืออนุญาตเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะเจ้าสำหรับสินค้าจังหวัดละปูนเนาะในกิจกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมสภากาแฟเนี่ยนะเจ้าก็มอบเพื่อกับ GI ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนนะเจ้าแล้วก็ลำไยเบี้ยวเขียวละปูนนะเจ้าโดยมีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานผู้ผลิตผู้ประกอบการนะเจ้ารับมอบหนังสืออนุญาตเพื่อกับผู้ประกอบการของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองละปูนเนี่ยจะมี1รายแล้วก็ลำไยเบี้ยวเขียวละปูนนี่จะมี25รายรวมทั้งสิ้น26รายนะเจ้า GI ก็ถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพแหล่งกำเนิดแล้วก็อัตลักษณ์ของสินค้าที่ผลิตจากพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาเนาะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การมอบหนังสืออนุญาตในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหมส่วนสำคัญในการส่งเสริมแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดละปูนนะเจ้าเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างความเชื่อมั่นคือกับผู้บริโภคเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปต่อยนะเจ้าทั้งหมดเบี้ยวเขียวนี้25รายเนาะลำไยเนื้อสีทองนี้1รายรวมเป็น26รายนะเจ้าตีได้ครับหนังสืออนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ GI นะเจ้าเบี้ยวเขียวละปูนเฮาเริ่มออกตลาดแล้วนะเจ้าเริ่มให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองกันแล้วนะวันก่อนดีเจออยตวยท่านผู้ว่าไปสวนลำไยเนี่ยอยู่ที่ราคาหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ120บาทขึ้นนะเจ้าบางสวน150บาทบางสวน170บาท จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ20ตันละอันนะเจ้าสำหรับลำไยเบี้ยวเขียวอ๋อลำไยสินค้า GI ของละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้ารสชาติก็ขึ้นจื้อเลยทีเดียวนะเจ้าเรื่องของความอร่อยนะเปิ้นบอกว่าใครกินลำไยติดลำที่สุดนี่นะต้องมากินลำไยเบี้ยวเขียวละปูนฮือได้นะเจ้าก็นอกเหนือจากสินค้า GI ที่เป็นลำไยเบี้ยวเขียวลำไยอบแห้งเนื้อสีทองแล้วนะเจ้าของละปูนเฮายังมีผ้าไหมยกดอกละปูนผ้าติ่นจกลงลี้นะเจ้า4ตัวด้วยกันเนาะตีได้ครับการอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ GI แล้วแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นมะม่วงมหาชนกกับน้ำผึ้งดอกลำไยที่กำลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในรายการต่อไปต่อยนะเจ้าเดี๋ยวก็ถ้ามีการประกาศรับรองแล้วก็จะได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแหมกรรมนะเจ้าก็อย่างที่บอกไปอ่ะเจ้าคือพอได้ตราสัญลักษณ์ GI ปุ๊บเนี่ยความมั่นใจของผู้บริโภคความเฉพาะเนาะของสินค้าเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีเรื่องของราคาที่สูงขึ้นต่อยเองนะเจ้าเนาะสภากาแฟมอบหนังสืออนุญาตตรา GI แล้วไปดูเรื่องของการพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะเจ้าเพื่อให้การบริการงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะเจ้าอบจ.เปิ้นก่อประชุมนะเจ้าประชุมปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะเจ้าโดยท่านนายกเฮงนายกวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนี่ยนะเจ้านายกอบจ.ละปูนเปิ้นมอบเพื่อท่านรองนายกอบจ.ท่านรองภัยรัฐยะสง่าเป็นประธานในการประชุมนะเจ้าพร้อมกันกับท่านรองปลัดอบจ.ละปูนนะเจ้าท่านรองวราศินีสุนทรนะเจ้าแล้วก็คณะของส่วนราชการหน่วยงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ของทางอบจ.ละปูนเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมเพื่อดูเรื่องของการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งอยู่ในสังกัดของอบจ.ละปูนนะเจ้าคือการบริหารงบประมาณเนี่ยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจในการให้บริการด้านสาธารณสุข
นะเจ้าแล้วก็ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพิ่นจะมีเรื่องของการรับทราบหลักเกณฑ์นี่นะแล้วก็แนวทางการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณรวมถึงการปรับเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆนะเจ้าตลอดจนการบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยบริการสุขภาพนะเจ้าที่ประชุมเมื่อก่อร่วมกันพิจารณานะเจ้าเพื่อความเห็นชอบการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดของอบจ.ละปูนเฮ่อการดำเนินงานเนี่ยด้านสาธารณสุขเนี่ยกับประชาชนเฮ่อมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเนาะตามนโยบายของท่านนายกอบจ.ละปูนที่เปิ้นจะต้องคือการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องของรพสตเนี่ยครอบคลุมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของบุคลากรอาจารย์เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนาะเรื่องของบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ต่างๆหมู่เนี้ยก็ต้องจัดทำอาจารย์เพื่อเป็นระบบระเบียบเพื่อเรียบร้อยเองอาจารย์ก็มาฟังเจ้าก็รายละเอียดเพิ่มเติมในเดี๋ยวรอพอพิเดชมาเล่าให้ฟังแถมคำเรื่องของงบประมาณต่างๆนี่นะจัดเต็มเลยเน้อ1ชั่วโมงสู้ๆนะส่งกำลังใจมาแล้วพอพิเดชอาจารย์ขอบคุณจันทร์นางเจ้าพอพิเดชก็หายโวยๆเน้อสู้ๆติดหน้าจะได้มาเจอกันนะเจ้าอ้าวมีไอ้อย่างแฮมเนี่ยคุณโมฟังในจอยจะก้อยๆไล่เลียงประเด็นข่าวสารไปทีละเรื่องทีละเรื่องละกันนะเจ้าอ๋อนายกเฮงนะเจ้าเปิ้นฮือสำนักช่างเจ้าของอบจเนี่ยไปร่วมกันกับแขวงตางหลวงละปูนและก่อนเทศบาลตำบลเวียงยองเจ้าแปงตางเดินแล้วก็ตางรถถีบตางเดินตางรถถีบบริเวณเชิงสะพานต้าขามฟังเทศบาลตำบลเวียงยองเจ้าคุณหมูฟังเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวกแล้วก็เป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อยนะแปลงและจัดเหมาะนะเจ้าคุณหมูฟังเจ้าบริเวณของเชิงสะพานต้าขามฟังของเทศบาลตำบลเวียงยองเนาะไปเสริมไปแปลงเป็นเส้นทางรถถีบเส้นทางเดินนะจ๊ะซึ่งก็สอดรับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการฮื้อละปูนเนี่ยเป็นเมืองเดินได้เดินดีจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดที่เคยไปดูก่อนหน้านี้นะจ๊ะว่าจุดเนี้ยก็น่าจะเป็นแหมเส้นทางนึงที่จะฮื้อประชาชนนักท่องเที่ยวมาเดินตามเส้นทางเยี่ยมชมเมืองละปูนเฮาได้นะเจ้าจะเดินจะออกกำลังกายจะขี่รถถีบจะอย่างก็จุดนี้น่าจะเป็นแหมจุดหนึ่งนะเจ้าก็ท่านนายกเหงท่านก็เลยฮื้อตั้งสำนักช่างนะเจ้าได้ไปสนับสนุนเนาะในการที่จะปรับเส้นทางรถถีบปรับเส้นทางเดินนะเจ้าฮื้อเหมาะสมกับการขับเคลื่อนฮื้อจังหวัดละปูนนั้นเป็นเมืองเดินได้เดินดีซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะบรรจุนะเจ้าเข้าไปอยู่ในแผนการพัฒนาจังหวัดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ละปูนเนี่ยกลายเป็นเมืองเดินได้เดินดีในระยะ 3-5 ปีจากนี้นะเจ้าในการที่จะเป็นเมืองเดินได้เดินดีมันใช่ซุ้ม4ซุ้ม5จะเดินมันต้องแปลงภูมิทัศน์ของเมืองเอื้อกับการเดินคือเหมาะสมตวยนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกส่วนก็จะได้ช่วยกันในการที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองเนาะทำเส้นทางอะไรอย่างต่างๆคือเหมาะสมกับการขับเคลื่อนฮือละปูนนั้นเป็นเมืองเดินได้เดินดีต่อไปนะเจ้าแล้วก็ทางด้านของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางอบจ.ละปูนเองเนี่ยนะเจ้าล่าสุดทราบว่ามีการจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบของทาง อบจ.ละปูนนะเจ้าปัญจที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.ละปูนไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะเจ้าท่านรองไพรัตน์ยะสง่ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนพร้อมกันกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.ก็ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการในการยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติคือเป็นระบบนายจ่าของจังหวัดละปูนขึ้นท่านปภ.นายจ่าท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านธนานวลปลอดก็ประชุม
นะจะประชุมร่วมกันเอาเป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดนะจะแนวทางแล้วก็แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.เพื่อสอดรับกับแผนแต่เราป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเนาะเวลามีภารกิจมีเหตุการณ์ด้านสาธารณภัยต่างๆเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติงานนะจ๊ะตามแผนกันอย่างทันท่วงทีนะจ๊ะมีแผนมีสิ่งไหนที่จะได้ขับเคลื่อนนะจ๊ะดำเนินการกันก็จะได้ดำเนินการกันให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เตรียมไว้นะจ๊ะสอดรับกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550กฎหมายกฎระเบียบนะจ๊ะแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่างๆทั้งเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงการเตรียมความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการฟื้นฟูอาการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยยังมีประสิทธิภาพนะจ๊ะครอบคลุมในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงมาตรการด้านการลดผลกระทบนะเจ้าการเตรียมความพร้อมรับมือกับการจัดการในสภาวะฉุกเฉินการฟื้นฟูเนาะสิ่งเหล่านี้คือครอบคลุมทั้งหมดเลยเปิ้นก็ดูเรื่องของแผนในทุกมิตินะเจ้าก็บอกว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำหลากแผ่นดินไหวดินโคลนทันลมหรือเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างต่อจากนี้ไปการบูรณาการการทำงานนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิตินะเจ้ามีเรื่องของการส่งเสริมความโปร่งใสเนาะอบจ.ปั้นจัดเวทีติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างนะเจ้าตามมาตรฐานที่ปั้นฮ้องว่าโคเอสทีอีกอะประจำปี2569นะเจ้าซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักช่างท่านผอ.อนันต์ในติปอีเนาะแล้วก็ผอ.พิเดชผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเนี่ยนะเจ้ากับท่านสจ.สมาชิกสภาเขต7อบจ.ละปูนเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะเจ้าร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เนาะประชุมนะเจ้าคือการต้อนรับแล้วก็ประชุมติดตามความพร้อมความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะจ๊ะส่งเสริมการดำเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลคือโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตนะจ๊ะสายทางที่ลอพอถ10042นะสายทางนี่ก็อาจจะห้องยากหน่อยนะจ๊ะสายทางชออาดออาเอลเอ็มซีเขตของตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดตะปูนซึ่งเป็นถนนไทยโอนนะจ๊ะดำเนินการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding กันนะจ๊ะดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความร่วมมือของทางอบจ.คณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างกรมบัญชีกลางแล้วก็คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่นะเจ้าเพื่อนก็มาติดตามการขับเคลื่อนโครงการนี้นะเจ้าข้อมูลของโครงการใน5ประเด็นคือวัตถุประสงค์และผลที่ได้จากการทำโครงการนี้คืออย่างกระบวนการจะซื้อจะจ้างเป็นจะได้นะเจ้าการดำเนินการตามสัญญาเป็นจะได้พ้องปัญหาอุปสรรคในการทำงานเป็นจะได้พ้องนะเจ้าความก้าวหน้าและก็ความล่าช้าของโครงการภายหลังการประชุมเป็นจะได้เห็นนะเจ้าแล้วก็ได้ลงพื้นที่เจ้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการเนี้ยเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับผู้แทนภาคประชาชนเพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงเนาะอันนี้ก็ถือเป็นแหมโครงการหนึ่งที่มีการดำเนินการกันไปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าก็อยู่ในขันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนอาจารย์เนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุข
นะเจ้ายังมีกำลังใจส่งมาหนังสือออนไลน์ต่อเนื่องขอบคุณชนักเลยนะเจ้าขอบคุณกับการติดตามรับชมรับฟังรายการของอบจ.ละปูนสัปดาห์นี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าทีมงานจากทางอบจ.ละปูนส่งกำลังใจกันมาเพียบเลยเนี่ยนะเจ้าซึ่งปกติแล้วก็จะมีทางท่านนายกเฮงพ่องนะเจ้าคณะผู้บริหารพ่องมีทางด้านของผอ.พิเดชเนาะที่มาร่วมดำเนินรายการรายงานข่าวสารกันนะเจ้าสัปดาห์นี้แต่ละท่านติดภารกิจผอ.พิเดชรู้สึกบอกให้สบายตัวนะเจ้าส่งกำลังใจเฮ้อหายโวยๆนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็คงจะได้มาอู้กันในรายการต่อเนาะเจ้าเนาะอ้าววิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นี่จะอ่านข่าวให้ฟังแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปที่ข่าวถัดไปเจ้ากิจกรรมภารกิจรอบสัปดาห์ของทางอบจ.ละปูนที่ผ่านมาก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดครั้งที่2เพื่อร่วมพิจารณาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพของจังหวัดละปูนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ห้องประชุมทองอุไรชั้น2องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะเจ้าเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีคณะของทางอบจ.ละปูนอาจารย์ร่วมประชุมกันมีท่านรองไพรัตน์แยสงารองนายกอบจ.เป็นประธานในการประชุมมีท่านรองปลัดอบจ.ละปูนท่านรองทัชชาสามัคคีนิตนะเจ้าร่วมประชุมซึ่งท่านเป็นรักษาราชการแทนปลัดอบจ.ละปูนคณะกรรมการต่างๆนะเจ้าก็ร่วมกันขับเคลื่อนประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในการประชุมครั้งนี้เจ้ามีประเด็นสำคัญคือเปิ้นได้พิจารณาเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการการรับทราบสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์ของทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดแล้วก็พิจารณาแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2,568 ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดละปูนแล้วก็พิจารณาเพื่อการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพที่ผ่านการกรองจากคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งองค์คณะที่มีการประชุมนะเจ้าองค์ประชุมกันในเรื่องของการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัดนะเจ้าส่วนเรื่องของการประชุมแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นปี2571ถึง2575ของทางอบจ.ละปูนนั้นนะเจ้าก็ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเจ้าโดยก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมสัมมนาประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาปี71ถึงปี75อย่างที่บอกไปเนี่ยเจ้าที่อบจ.ละปูนเนาะก็ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดละปูนนะเจ้ากำหนดทิศทางและก็วางรากฐานการศึกษาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะเจ้าท่านนายกเฮงนี่ท่านเฮ่อท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านรองสุธีรพันธ์สุขวุฒิชัยนะเจ้าเป็นประธานในการประชุมมีท่านรองปลัดอบจ.ท่านรองทัชชาเนาะแล้วก็มีรองปลัดท่านวราศินีโดยนะเจ้าส่วนราชการหน่วยงานของอบจหลายท่านเลยเข้าร่วมการประชุมนะเจ้าสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นนะเจ้าระดมความคิดเห็นประสานความร่วมมือแล้วก็บูรณาการแผนงานด้านการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับของจังหวัดละปูนนะเจ้าเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี71ถึงปี75คือเป็นไปในทิศทางเดียวกันอาจจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะจากการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนและกำลังสำคัญของจังหวัดละปูนอย่างยั่งยืนต่อไป
นะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งภารกิจนะเจ้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทางอบจ.ละพุนได้มีการจัดประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆนะเจ้าเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้กับรายการวิทยุอบจ.ละพุนพบประชาชนนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละพุนกรมประชาสัมพันธ์ทีนี้มาดูเรื่องของกิจกรรมนะเจ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นพ่องนะเจ้าคุณหมูฝั่งเจ้าหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญแล้วมีคนแบบสนใจเยอะมากนะต้องเรียนว่ามีคนสนใจเยอะมากคือกิจกรรมAcademy ของอบจ.เนาะปั้นท้องอะไรอย่างเนี่ย Egg Back Rabbit Academy นะเจ้าปั้นเปิดสนามให้น้องๆมาฝึกนะเจ้าการแข่งขันมาฝึกกันเล่นฟุตบอลแบบมีทักษะเนี่ยนะเจ้าคือบอลนี่ไผก็เล่นได้แต่จะเล่นจะได้ฮือมีทักษะในการเตะบอลนะเจ้าฮือได้ทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อฮือได้ทั้งปั้นท้องอะไรอย่างอ่ะสามารถที่จะมีทักษะในการเล่นที่ดีอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะเปิ้นเปิดสอนให้ฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าซึ่งปกติแล้วผู้ปกครองเวลาที่จะขึ้นลูกไปเข้าอะคาเดมี่หรือว่าไปเรียนฟุตบอลเนี่ยคือต้องเสียตังค์แล้วเรียนว่าต้องเสียตังค์แพงตัว คอร์สหนึ่งเนี่ยราคาไม่น้อยเลยนะเจ้าว่ากันเป็นหลักพันๆเลยอ่ะนะเจ้าแต่อันเนี้ยทางอบจ.ละปูนนะเจ้าร่วมกันกับ X-Back Rabbit Academy เนี่ยเจ้าเปิ้นเปิดเฮ้อละอ่อนน้องๆละปูนเฮานี่นะมาฝึกการเล่นฟุตบอลฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะเจ้าซึ่งเยาวชนเนาะอายุตั้งแต่5ขวบถึง15ปีเนี่ยสามารถที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็ม่วนไปกับโลกของฟุตบอลได้นะเจ้าคือเปิ้นจะฝึกทักษะลูกหนังขั้นพื้นฐานโดยโค้ชผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์น้องๆที่มาเข้าร่วมเนี่ยจะได้ครับการสอนเนาะการเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานการจับลูกการทรงการเลี้ยงการยิงประตูที่ถูกต้องแล้วก็จะได้พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายพัฒนาเรื่องของการใช้สมาธิเนาะมิตรภาพสร้างรอยยิ้มหาเพื่อนใหม่ในสนามบอลนะจ๊ะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันพุธนะเจ้าทุกวันพุธ 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะเจ้าเริ่มไปแล้วเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมแต่ตอนนี้รู้สึกฝนตกลงมาพ่ออาจจะมีคนไม่เยอะนะเจ้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกๆวันพุธจากนี้ไปจะมีกิจกรรมแบบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าท่านใดที่สนใจจะพาลูกไปอย่างนี้นะเจ้าให้ท่านสแกน QR code เพื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์เพื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ตอนนี้เอาขึ้น QR code ที่ท่านอยู่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้หน้าเพจ Facebook ตัวละกันนะจ๊ะท่านเข้าไปสแกน QR code แล้วก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะไปได้ทุกวันพุธ 5:30 ปาลูกท่านไป5ขวบถึง15ปีนะจ๊ะไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้เนาะข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะจ๊ะของอบจ.ละปูนเนาะ0535972600 0535972600ต่อ311นะจ๊ะต่อ311หรือสแกน QR code หน้าจอเนี่ยจ๊ะแคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วก็สแกน QR code เข้าร่วมกิจกรรมได้เลยเนาะกับกิจกรรม Academy อันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะเจ้าเห็นทางอบจ.ละปูนพันเอาลงทาง Facebook เนี่ยนะเจ้าโอ้โหผู้ปกครองของจังหวัดอื่นๆบอกหูละปูนมีกิจกรรมแบบนี้ตอยนะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยคือถ้าจะพาลูกไปเรียนบอลอย่างที่บอกไปเนี่ยต้องผู้ปกครองต้องจ่ายเงินเองนะเจ้าต้องจ่ายเงินเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะเจ้าอันนี้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้กันตอยละกันเนาะ Egg Back Rabbit Academy นะเจ้าร่วมกันกับอบจ.ละปูนเนาะเปิดสอนทักษะการเล่นฟุตบอลนะเจ้าให้กับน้องๆฟรีทุกๆวันพุธ17:30 นที่สนามอบจ.ละปูนนะเจ้าส่วนกิจกรรมมาก
ห้ากระดานเนี่ยชอบติดเป็นมาร์ก4กระดานว่าปีนี้บจิ4แล้วนะปีนี้มี5 อบจ.ลำพูนไม่จัดการแข่งขันมาก5กระดานนะเจ้าประจำปี2569เปิดรับสมัครแล้วนะเจ้าสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเจ้าจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ที่หอประชุมอบจ.ลำพูนเนาะซึ่งอบจ.ลำพูนร่วมกันกับสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนะเจ้านักกีฬาและผู้สนใจเนี่ยไปร่วมการแข่งขันกันได้กับหมาก5กระดาน5กระดานมีอย่างพ้องมีหมากรุกสากลมีหมากรุกไทยหมากรุกฮอตหมากรุกหมากล้อมหมากฮอตหมากล้อมหมากรุกอาเซียนนะ5กระดานนะเพิ่นว่านะหมากรุกสากลหมากรุกไทยหมากรุกอาเซียนหมากฮอตแล้วก็หมากล้อมนะเจ้า5กระดานด้วยกันเปิดรับสมัครวันที่6ถึง31กรกฎาคมนี้นะเจ้าจะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันที่7สิงหาคมนะเจ้าเงินรางวัลทั้งหมด 385,000 บาทนะเจ้าไม่น้อยนะเจ้า 385,000 บาทคุณผู้ฟังมากรุกสากลเนี่ยเพิ่นจะแข่ง5รุ่นเจ้าเป็นรุ่นทั่วไปมีรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรุ่นไม่เกิน10ปีชายหญิงอย่างแอบเป็นต้นนะเจ้าหมากรุกไทยหมากฮอตหมากล้อมหมากรุกอาเซียนก็แบ่งเป็น4รุ่นเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็จะแยกหญิงชายโดยนะเจ้าเงินรางวัลในการแข่งขันหมากรุกเนี่ยนะเจ้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้ 12,000 ได้ที่2ได้ 8,000 ที่3 5,000 ที่4 1,000 ที่5 500รางวัลพิเศษผู้เล่นลำพูนที่ได้อันดับดีที่สุดจะได้ 3,000 บาทนะเจ้าส่วนรุ่นอายุ16ปีแล้วก็รุ่นอายุบ่เกิน10ปีชนะเลิศได้ 3,000 อันดับ2 2,000 อันดับ 3,200 อันดับ 4,800 อันดับ 5,500 แล้วผู้เล่นลำพูนที่เล่นได้อันดับดีที่สุดได้ไป 1,500 นะเจ้าโอ้เนาะท่านที่สนใจนะเจ้าเข้าไปดูระเบียบการแข่งขันผ่านQR code หรือโปสเตอร์นี้ได้เลยนะเจ้าน้องเขาไปดูได้เลยไปดูรายละเอียดที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของอบจ.ลำพูนก็ได้นะเจ้าเปิดรับสมัครแล้วถึงสิ้นเดือนนี้นะเจ้าก็รีบสมัครกันตุยนะเจ้าเนาะมีเรื่องอย่างแหมเนี่ยมีเรื่องของอ๋อ Wi-Fi ออกกำลังกายไม่มีสะดุดนะเจ้าคุณผู้ฟังบางทีออกกำลังกายแล้วแบบอาจจะสะดุดเนาะเพราะว่าเอ้ย Wi-Fi บ่ดีนะเจ้าบ่มีอินเทอร์เน็ตไปออกกำลังกายบางคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านถ้าพอออกนอกบ้านปุ๊บไม่มีอินเทอร์เน็ตบ่ต้องกังวลไปนะเจ้าถ้าท่านไปที่สนามกีฬาอบจ.ลำพูนเนี่ยนะเจ้าไปเล่นกีฬาไปเดินพักผ่อนไปวิ่งไปออกกำลังเนาะก็เชื่อมต่อโลกโซเชียลมีเดียได้สะดวกยิ่งขึ้นนะเจ้าเพราะอบจ.เนี่ยเปิ้ลให้บริการฟรี Wi-Fi ทุกคนนะเจ้าในการไปใช้บริการที่สนามกีฬาขั้นตอนแรกถ้าท่านไปถึงที่สนามกีฬาแล้วนะเจ้าท่านก็เปิด Wi-Fi ในมือถือเปิด Wi-Fi ในมือถือท่านนะเจ้าแล้วก็เชื่อมต่อWi-Fi ที่ชื่อว่าGate Wi-Fi you know แล้วก็เลือกช่องทางเข้าสู่ระบบที่สะดวกจะเป็นอีเมลจะเป็น Facebook จะเป็น LINE นะจ๊ะท่านก็กดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เข้าฮับบริการได้เลยเพิ่นคือเวลาเชื่อมสูงสุดเนี่ย60นาทีต่อครั้งนะจ๊ะความเร็ว10เมกะไบต์อีกอ่ะเนาะอันนี้เพิ่นคือบริการฟรีเลยนะจ๊ะก็ประชาสัมพันธ์ตัวบ่ต้องกังวลใจไปสนามกีฬาฟรี Wi-Fi มีกิจกรรมอีก2กิจกรรมนะเจ้าที่จะประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเชิญชวนคณะครูและนักเรียนในจังหวัดลำพูนเจ้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนฟรีนะฟรีกิจกรรมของอบจ.นี้ฟรีหมดนะเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีเจ้า19สิงหาคมนี้เปิ้นจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนจ้ะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 4:30 น.เลยไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนในรูปแบบที่สนุกสนานเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการศึกษาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันได้
เตรียมความพร้อมสู่เวทีการสอบสากลต่างๆการเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์การฝึกทักษะการอู้ผ่านสถานการณ์จำลองเกมพิชิตคำศัพท์นะเจ้าจำลองการสอบวัดพื้นฐาน YCT แล้วก็ HSK นะเจ้ากลุ่มนักเรียนประถมป .4 ถึงป .6 กลุ่มนักเรียนมัธยมม .1 ถึงม .6 แล้วก็ระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมได้เลยนะเจ้ามีรายละเอียดเนาะในโครงการเนี่ยประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเข้าไปดูรายละเอียดได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางอบจ.ละปูนนะเจ้าหรือจะติดต่อไปที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของอบจ.ละปูนก็ได้นะเจ้า0535-97260ต่อ309นะเจ้ากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะเจ้าเนาะส่วนแถมกิจกรรมหนึ่งเจ้าขุนตันเทรลวิ่งเทรลที่รวมเอาธรรมชาติประวัติศาสตร์ขุนเขาและทะเลหมอกไว้ในสนามเดียวสมัครฟรีนะจ๊ะแต่อดใจรอแป๊บนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะเปิดรับสมัครวันที่2สิงหาคมเวลา11โมงนะจ๊ะ2สิงหาคม11โมงเนาะเริ่มวันที่16สิงหาคม2569ที่เทศบาลตำบลทาป่าดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะเจ้าแบ่ง2ระยะการแข่งขันนะเจ้า11กิโลแล้วก็36กิโลโอ้เนาะ2รายการแข่งขันนะเจ้าแล้วพบกันบนเส้นทางเหนือก้อนเมฆนี่นะขุนตานเทรลออฟเดอะคลาวด์นะเจ้าวิ่งเทรลเอาใจสายธรรมชาติเนาะเมมใส่โทรศัพท์ไว้เห็นเนอะสำหรับนักวิ่งท่านที่สนใจรายการวิ่งของขุนตันเทรลเนี่ยนะเจ้าฟรีนะเจ้าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแล้วเชื่อว่าเปิดรับสมัครปุ๊บเนี่ยภายในระยะเวลา 3-5 นาทีนี้คงเต็มเพราะฉะนั้นเตรียมการกันให้ดีนะเจ้าสำหรับท่านที่สนใจนะเจ้าการวิ่งเทรลแบบนี้เจ้าเปิ้ลก็จะฮับในจำนวนจำกัดเนาะเพราะว่านักวิ่งแต่ละคนที่ไปวิ่งเนี่ยก็จะต้องได้ฮับการดูแลเป็นอย่างดีนะเจ้าทั้งเรื่องของการป้องกันเรื่องอุบัติเหตุการดูแลอย่างต่างๆก็ต้องครอบคลุมเพราะก็จะฮับเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้นนะเจ้าทั้งระยะการวิ่ง11กิโลเมตรแล้วก็36กิโลเมตรต่อยนะเจ้า2สิงหา11โมงนะเจ้าอดใจรอแป๊บอดใจรอแป๊บนะเจ้าปักหมุดกันไว้ต่อยละกันนะเจ้ารายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เพจ Facebook ขุนตันเทรลออฟเดอะคลาวด์นะเจ้าขุนตันเทรลออฟเดอะคลาวด์เนาะส่วนสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นี้ก็จะมีกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญที่ขุนตันเหมือนกันนะเจ้าท่านใดที่สนใจก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เนาะขึ้นรถไฟไปทำบุญนะเจ้าที่วัดดอยขุนตันขึ้นจากสถานีรถไฟละปูนไปถึงสถานีขุนตานนะเจ้าไป10บาทกลับ10บาทจ่ายค่าโดยสารเองจ่ายค่าโดยสารเองแล้วก็ไปร่วมกันถวายต้นเทียนนะเจ้าถวายเทียนพรรษาที่วัดดอยขุนตานเป็นกิจกรรมทั้งเรื่องของการรักษาประเพณีวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทั้งเรื่องของการที่จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถไฟซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญที่ลำพูนนะเจ้าที่ขุนตานเท่านั้นนะเจ้าเนาะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเอามาประชาสัมพันธ์คือได้รับทราบกันในช่วงของรายการสัปดาห์นี้นะเจ้ากับรายการวิทยุอบจ.ละปูนพบประชาชนเวลาของรายการเหลืออีกนิดหน่อยนะเจ้าดีจอยถ้าจะได้เปิดเพลงให้ฟังสักเพลงเนอะคุณผู้ฟังช่วงท้ายรายการนี้นะเจ้าแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะได้ปิกมาพร้อมกันครับท่านผอ.พิเดชนะเจ้าในรายการอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าเนาะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการอบจ.ละปูนกันตัวนะเจ้าทุกๆวันพฤหัสบดี8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติติดตามกันได้ทางคลื่น FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้ดีเจออยกับน้องหนุยนะเจ้านำรายการลาทุกท่านไปเพียงเตออีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยพื้นที
6: ่พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความ

0: 4รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุริมปราชญ์โสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ยกระดับความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนในตำบลพยุหคีรีซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข3522ระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่0บวก750โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมทุกจุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน ความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคน

ร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแหงแป่งละปูนโดยผมนพพรนินทรงนะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีก็ไอ้ณัฐพงศ์ไปเปิดเพลงจับแตะจับว่านะครับก็เหมือนกับนัดหมายกันไว้ความจริงเรื่องนิกเนี่ยคำว่านิกเนี่ยมันมาจากคำว่านิวลี่อินดัสเทรียลคันทรีนะครับก็หมายความว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เหมือนเพลงบรรวานและตึงประเทศไทยเนี่ยจังหวัดละปูนเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่มาตั้งแต่ปี2527แล้วซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเป็นข้าราชการอยู่โดยส่วนตัวแล้วก็คัดค้านเป็นตลอดมาว่าอีจ้ะอันนี้โอ้ตามความเป็นจริงความชัดจริงนะเขาก็บอกใครนิยมแต่ใดแต่พออยู่มาอยู่มาเนี่ยคนก็ทะยานติดเนาะได้ทำการทำงานคนบ้านเขาก็ใจหลายคนที่อื่นทั้งนั่นนะครับถ้ามองอย่างนี้นะอันนี้ก็อย่าไปโคตรไปเกลียดกันนะครับคนที่นิยมอุตสาหกรรมอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นหนึ่งนี่แสดงความคิดเห็นพอเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยจังหวัดละปูนนี่นะครับเปิ้นเปิดเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมก็จริงแต่เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่กึ่งเกษตรกรรมอ่ะคือเป็นอุตสาหกรรมที่แปรรูปมะเขือส้มแปรรูปมะขามแปรรูปมะม่วงก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทนี้นะหรือแม้แต่แต่ก่อนเข้ามามีโรงงานฟอกหนังอีพ่องนะใช้หนังงัวหนังควายมาฟอกทำเข็มขัดทำนั่นทำนี่แต่ปรากฏว่าพอมีโรงงานฟอกดังแล้วกินเหม็นส่งตัวละปูนซึ่งฟังผมที่บะป้อหันตวยเนี่ยบะป้อหันตวยก็บอกแล้วถือว่าเจือเนาะบ้านเมืองเฮาเนี่ยเอาไว้อยู่เอาไว้รับเอาไว้นอนก็พอดีละสำหรับอาชีพก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมเปิ้นก็เลยเป็นมีนโยบายนะรัฐก็มีนโยบายนิกแนกคำว่านิกเนี่ยอุตสาหกรรมใหม่แต่คำว่าแนกเนี่ยน่าจะเหมาะกับละปูนแนกนี่มาจากคำว่า NAC เนาะแล้วก็ S ก็แปลว่า newly เหมือนกัน newly agriculture newly agriculture ซึ่งหมายถึง newly agriculture แล้วก็คันทรีก็เป็นประเทศเกษตรกรรมใหม่ถ้าอย่างอี้เขาก็ดูตอนนั้นนะอู้ถึงตอนนั้นนะครับนี่ความคิดเห็นเมื่อปี2537ล่ะตอนนั้นเขาก็ปากันชื่นชมนะครับหลังจากนั้น 4-5 ปีนายกชาติชายขึ้นมาเป็นก็โป้ทุกขายตี้ขายหนกันยังอุ่นหนาฝาข้างพ่อหลวงบ้านกำนันคนใดถ้าบ่ได้เอาเหล้าฝรั่งหนีบก็แห่นี่ถึงบ่เท่กําแล้วทําไมก่อนนี่ต้องเอาเหล้าฝรั่งหนีบก็แห่แล้วก็ไปถึงร้านก็เปิดฝาเหล้าแล้วก็ใส่ฝาเทใส่แก้วเนี่ยฝาง2ฝาเนี่ยก็เป็นรูปแบบของการดื่มการกินเอาละครับที่ผมอู้อย่างอี้พ่อผมอยากจะบอกว่าแห่งบ่สักกี่วันข้างหน้าเนี่ยเปิ้นจะอันประชุมรับฟังผมรู้วันไหนนะครับนี่ผมก็หันข่าวที่มันส่งมาตามไลน์ตามอย่างเนี้ยอันนี้บ่ยืนยันนะครับแต่อู้เรื่องกระแสให้ฟังว่าถ้าเปิ้นมีประชุมรับฟังการวางผังเมืองเนี่ยมันก็จะมีเมืองเนี่ยมันมีสีเขียวสีชมพูสีม่วงเนี่ยนะครับสีเขียวอ่อนซึ่งมันมีแต่ละสีละสีอันนี้ผมก็บ่เข้าใจเนอะแต่ว่าสีเนี่ยมันหมายถึงพื้นที่หมายถึงบริเวณหมายถึงโซนที่ว่าเป็นอนุญาตให้เป็นนั่นเป็นนี่นะครับบัดเดี๋ยวนี้เขตในเมืองกับเขตย่านรอบๆเมืองเนี่ยเป็นคือเป็นเขตเมืองกับเขตเกษตรตัวกันเขตสีชมพูกับเขตสีเขียวก็เหมือนกับว่าเมืองละปูนได้รอบเนี่ยยังน่าอุ่นใจที่เป็นเมืองสีเขียวคือมีไห่นาป่าตั้งมีห้องน้ำห้องเมืองแล้วก็มีบางเขตตั้งบ้านม้าไปถึงกันบ้านแจมมะเขือแจ้นะเนี่ยเพิ่นจะเป็นสีม่วงนี่นะครับดูแนวโน้มนะ
มันจะเป็นสีม่วงก็คือหมายความว่ามีอุตสาหกรรมได้อันนี้ก็ต้องอู้กันนะครับคนที่อยากจะฮักเสื้อสาตีบ้านตีจองไว้เป็นตีให้ตีหน้าตีสวนแล้วก็ยากแก่ฮือเปิ้นกำหนดเขตพื้นที่ตัวเก่าคือเป็นพื้นที่ตำนาเนี่ยก็ปากันมาออกเสียงครับเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้โมถ้ามีไม่ได้ผมก็อย่ามาบอกในรายการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเตียมาอู้นี่ก็อู้ถึงเพลงตะเกียบเบอร์นี้คือเขตอุตสาหกรรมใหม่คนไทยก็ขายบ้านขายจองขายที่ดินก็มีถึงเกาหลีมีถึงญี่ปุ่นเข้ามาทำโรงงานก็เป็นม่วนงั้นทึดๆอ่ะแต่ถามว่าคณะที่มีมกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยประชากรลำพูนเนี่ยเฉพาะประชากรแฝงเนี่ยมีเป็นแสนอันนี้นี่คนจะคิดตัดสินใจต่อเรื่องราวหมู่เนี่ยต้องคิดถึงนักนะครับผมเคยประชุมร่วมกับการทำแผนพ้องทำอย่างพ้องกับหลายท่านผู้มีเกียรติบางกลุ่มเปิ่นก่อนนิยมอุตสาหกรรมบางกลุ่มก็ห่วงใยอยากจะให้เป็นเมืองเกษตรกรรมแต่ถ้าเขาจะเอาผู้ว่าเอาส่วนราชการเป็นตัวตั้งนี่บ่ได้นะครับเพราะเปิ่นมูนี่เปิ่นมาอยู่บ่จะหาเมินเปิ่นมาอยู่เปิ่นก็มาทำหน้าที่เอิ้นซ้ายเอิ้นขวาแล้วก็ลงน้ำลงอะหยังกันออกมาเป็นมติว่าเจ้าที่นี่เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้นี่ถ้าแบบฟังเสียงชาวบ้านเห็นเลยนี่ก็รู้สึกว่าจะมาเป็นสังคมประชาธิปไตยก็จะเป็นสังคมรัฐะรัฐถาประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยของรัฐเป็นใหญ่อันนี้กลมโอ้ไม่เป็นกลางนะครับก็บ่าเข้าข้างไผ่เพราะฉะนั้นพี่น้องลำพูนต้องใคร่ครวญกันให้ดีบ้านเฮาเมืองเฮาควรจะเป็นเมืองบ้านดินดำน้ำชุ่มแล้วก็อยู่กันมอกมาให้บ่ดีกล้าที่ฮื้อนิคมเข้ามาแทรกอยู่ประมาณ4-500ไร่นี่ก็เพิ่งมาไปเถอะครับแต่ว่าถ้าเกินกว่านี้ไปถ้าจะต้องถามกันเนาะเอาละครับเดี๋ยวไอ้ณัฐพงษ์เปิดเพลงฟังหำแล้วเฮาก่อยปิกมาอู้กันใครอยากจะอู้เอ่ยตัวเองก็โทรโทรศัพท์เข้ามานะครับ0535255566อู้เอ่ยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองมันเป็นเรื่องหน้าหมู่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เฮาเป็นลูกหลานครูบาเจ้าศรีวิจัยต้องช่วยกันออกเสียงนะครับพ่อข่าวันนี้บ่ได้นี่หน้าแม่กวงกับคุณโอโลน้ำหันน้ำนี่ก็บ่มีน้ำไหนดีใสงามสำหรับเมืองลำพูนเลยอ่ะแล้วเขาก็ยังจะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่อันนี้ก็ต้องคิดแสดงความคิดเห็นนะครับเจอรับฟังเพลงครับ

ครับก็ฟังเพลงนี่นะมันลังมูละปูนจะหนีไปอยู่ระยองกันพวกเด็กฟันสวนลำไยเหรอบอสแม่ก็โอ้ถึงผังเมืองไปตะเกียกะตีปลูกลำไยกับพ่อเมียบุกขึ้นดอยกันป่ากันไปปลูกบนดอยก็เป็นป่าสงวนหมู่ป่าสงวนเนอก็จมว่าพื้นที่ป่าลดลงเนี่ยบ้านเมืองเฮาเนี่ยนะครับมานี่อู้กันเพื่อเป็นการเป็นห้องวาติเพื่อก่อนะครับบ้านเมืองเฮาเนี่ยอาจจะวิสัยทัศน์บ่ใครดีตี้บนดอยนะไม่เป็นตี้ป่าก็สงวนไว้เป็นตี้ป่าเป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์พันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งเป็นต้นน้ําลําธารคือดินดําน้ําจุ่มอู้นี่นะครับถ้าป่ากันมีวิสัยทัศน์บ่คึดเอาตัวเป็นตัวตั้งเนี่ยเอาบ้านเอาเมืองเอาคนรุ่นหลังมาเป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะหันแบมครับอุตสาหกรรมเนี่ยผมในทัศนะผมเนี่ยบาจำเป็นที่ต้องอยู่ละปูนตีเดียวเอาไปไหว้เจียงใหม่เห็ดสักมุงเอาไปไหว้ลำปางเห็ดสักมุงแค่อี้ก็พอละครับเจียงใหม่ก็หับไปสักสิบโรงงานสาวโรงงานลำปางก็หับไปสักสิบโรงงานสาวโรงงานถ้าเจียงไฮมันไก่ไปไหวเนี่ยก็เป็นยังนะครับเอาลำปูนลำปางเจียงใหม่ตามจังหวัดเนี่ยยากเป็นก็ล่ะมันต้องถามว่าคุณอยากเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมก่อถ้าอยากเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมแข่นมาเลยว่าขอหับจะได้บ่ใจว่าเอไออย่างก็เอามายัดลงละปูนกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมคนละปูนบ่ใจว่าชอบอุตสาหกรรมมดนะครับอันนี้มันได้รังเกียจรังงอนอย่างเพียงแต่กึดถึงเรื่องภาพรวมแล้วคนน่ะเปิ้นก็จะมาอยู่จังหวัดที่มีน้ำท่าสมบูรณ์มีคลองสวยน้ำใสมาเที่ยวเนี่ยไปพอน้ำแม่สารก็บ่ได้งามสักแต่ใดน้ำแม่ซาวห้องซาวนี่ก็บ่ได้ไหลตลอดปีน้ำแม่ตีบน้ำแม่ที่สายวันออกเนี่ยบ่ได้รับการฟื้นฟูบูรณะคือเป็นต้นน้ำกลับคืนมาแต่อย่างใดซึ่งอันนี้ในฐานะภาคประชาสังคมลำพูนนะครับต้องยืนยันว่าอยากอู้จ่าถึงภาคราชการเวลาจะทำงานพัฒนาอย่างใดๆเนี่ยนะครับข้าราชการไม่ใช่มีความชอบธรรมทั้งสิ้นที่จะมาชี้นำเพียงแต่เป็นกลไกหนึ่งว่าถ้าหากภาคประชาชนเปิ่นจะแย่อย่างเนี้ยก็ควรจะฟังเปิ่นอันนี้อู้จ่ากันภาษาคนหักแปลงกันนะครับก็เลยบอกว่าบ้านหนึ่งจองใดถ้าหากการขาดการปรึกษาหารือและส่วนภาคประชาชนก็เช่นเดียวกันคนบ้านเฮานี่บาปากบาจาบาอู้บาชอบแสดงความคิดหันเนาะอันนี้ก็อู้จาบาได้ก็เลยจวนเนี่ยเลยมาเปิดรายการเนี่ยจวนว่าเด้ถ้าไปมีความคิดหันในอย่างจะใดเนี่ยก็ลองโทรศัพท์มาก็มาอู้มาเอ่ยกันมันก็คงไม่ใช่เสียหายจนถึงว่าทะเลาะเบาะแว้งอย่างกันนะครับการอู้จากันแล้วบอกว่าบ้านเมืองลำปูนน่ะสมมติว่าเขตอุตสาหกรรมเนี่ยนับแต่ตำบลบ่เคยแจ้ตำบลบ้านกลางไปตะวันออกเนี่ยจนพดห้วยไซห้วยยาบมุ่นถามว่าพ่อมจะเป็นอุตสาหกรรมก่อถ้าพ่อมจะเป็นอุตสาหกรรมก็ปากันนะครับขายนะครับตีดินตีหนเนี่ยก็ปากันขายแล้วไปอยู่ระยองอย่างเพิ่งตะกี้เนี่ยไปแปลงสวนทุเรียนกันอยู่บุ่นขออยู่ก็เปิ้นนะครับง่ายสวนลำไยไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปได้นะก็เอาฝั่งวันออกเป็นอุตสาหกรรมอุณาฟ้าขวางเอาจนหมายความว่าหัวบกุ้งฟ้ากันยังสักสามนิ้วก็ได้ก็อย่าปล่อยควันอย่างกันยังได้ก็อู้จ่ากันไปนะครับแต่ว่าคนนั่นส่วนหนึ่งตั้งเมืองลี่ต้องหัวจ้างบ้านโฮงบ้านป่าซางเปิ้นบ่อยากอยู่อย่างนี้เขาต้องดูแลเปิ้นจัดโซนพื้นที่ให้เปิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าที่ไหนที่มันแห้งมันแล้งนะไปเป็นอุตสาหกรรมเตอะยังไม่ก็มีหลายเขตอยู่ใกล้ที่มันพร้อมจะเป็นเนี่ยนะครับเขตที่อยู่ใกล้ดอยใกล้อย่างตีนดอยเนี่ยแปลงอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นรัฐกันชนเนาะเมื่อคนบุกขึ้นไปบนดอยก็เอาอุตสาหกรรมไปไหว้นั่นน่ะตั้งงานห้ามลุกเนี่ยก็ช่วยกันคิดนะครับบ้านเมืองเปลี่ยนใหม่คนใดคนหนึ่งถ้าเขาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างก็เลยว่าลำปูนไม่ลำพังนี่ค่ะคนลำปูนแบบลำพังอ่ะทุกคนก็ต้องมีความหวังที่ลำปูนและหวังแบบเหมือนกันบางคนก็อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบางคนก็บอกว่าฟุกลำไยบางคนไปหาปลาก็บอกอยากจะได้ห้าสักร้อยองร้อยไห่ไปขายก็แล้วแต่กึดนะครับ
เมืองนี่ก็ต้องมีซัดมีส่วนอู้จ่าหาลือกันครับเดี๋ยวฟังเพลงกำลังก่อยปิกมาอู้เอ่ยกันนะครับเดี๋ยวเราฟังครับ

ครับก็ฟังเพลงนี้แล้วก็ยังมีความอุ่นใจอยู่พ้องตื่นเจ้าขึ้นมาพอตื่นฝ้ายกเขาก็เปียคอบกไปกลางต้งกลางนาแม่บกถวนไปก็ถึงหน้าแฟนถึงหน้าสาวไปมันก็เป็นบ้านเมืองหนึ่งที่หน้าอยู่แต่วันนี้เขาถูกชักนำไปสู่อุตสาหกรรมแบบสุดโต่งพออุตสาหกรรมแบบสุดโต่งเนี่ยมันก็มีผลตรงข้ามนะครับอาจจะมีเงินเดือนเงินดาวมีรถลามอเตอร์ไซค์เต็มบ้านเต็มเมืองก็มีแต่สะดวกสบายมีเงินเดือนแต่ถามว่าสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่และการถูกคุกคามโดยสภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้ตีให้ตีนาเนี่ยถูกละไว้แล้วก็พลอยทำให้ราชการเนี่ยมาป้อส่งเสริมนะครับมาป้อส่งเสริมมาป้อลงทุนซึ่งรัฐควรจะลงทุนถ้ามองแล้วว่าเมืองเนี่ยควรจะเป็นเมืองจะได้อุตสาหกรรมก็ไว้ติ่งนะครับพอสมควรเป็นหน้าเป็นตาเป็นห่อมหารายได้แต่คณะเดียวกันคนที่เป็นอยากอยู่กับเกษตรกรรมก็ควรหาทางสนับสนุนเปิ้นไว้ใจกีดกันหันว่าเป็นคนทุกคนยากเนี่ยผมว่านี่รู้สึกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบที่บาลานซ์ที่สร้างความสมดุลให้กับภาคส่วนต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับเอาละครับมีเรื่องราวที่อู้มากับหลายเรื่องวันนี้ปิกมาอู้เรื่องการประชุมทำแผนของพัฒนาจังหวัดเนี่ยซึ่งผมมีโอกาสเข้าไปร่วมทั้งฟังของราชการภูมิภาคและก็ฟังของราชการท้องถิ่นของอบจก็ได้ไปร่วมก็หันว่าราชการทั้งสองภาคเนี่ยเปิ้นเอาแตะเอาว่าเหมือนกันนะครับแต่ภายใต้การเอาแตะเอาว่าของส่วนราชการเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลมันคือการที่คือมันว่าเปิ้นก็ไม่ได้นะประเดี๋ยวนี้เฮาปากันยอมคือราชการนำนะครับท่าทีมันเป็นอย่างนั้นซึ่งโดยหลักการแล้วมันใจคือราชการนำนั่นก็คือราชการจะทำอย่างกระจ่างต้องมีการซักถามหรืออู้จ่าประชาชนนี่ไงแล้วกรณีว่าจะทำให้ละปูนเป็นเมืองอย่างไรเนี่ยบางเตื้อไม่ได้ถามประชาชนสักอะไรนะครับกระบวนการรับฟังเสียงประชาชนนี่มีน้อยซึ่งอันเนี้ยก็ผมได้ไปร่วมกับการทำแผนก็ได้ไปเสนอแนะบอกว่าการทำเอาง่ายอย่างกรณีโกมแสนดวงเนาะนี่สูมาเถอะถึงคนที่เป็นกำลังรักไม่ได้ว่าคือเปิ้นนะครับเปิ้นทำดีแล้วก็มีอันมีรายได้เข้าจังหวัดนะจะเข้าจังใดนี่หัวนะครับก็มีโกมไปโกมกับชาวบ้านรับจ้างแล้วก็มาส่งเปิ้นคือแกนสาวเก้าบาทเปิ้นไปขายแกนเก้าสิบบาทเนี่ยซึ่งเขาก็เกิดภาพว่ารายได้อย่างนี้ก็ควรจะแบ่งสรรปันส่วนเนาะโกมแสนดวงเป็นเทศกาลก็เป็นดีม่วนดีงั้นครับผมก็ไปพอก็นอพอกำกระเบิ่นก็บักคัดขั้นอย่างแต่ผมกำลังเสนอวิธีคิดว่าต่ออันการทำแผนเปิ่นก็เสนออย่างอื่นกับมดอ่ะแต่หมู่ภาคประชาสังคมลำปูนก็บอกว่าทำจะใดเขาจะหักษาแม่น้ำไว้เนี่ยคือน้ำกวงมันใสคือน้ำแม่สารมันเต็มคือน้ำแม่ที่มันเต็มเนี่ยทรัพยากรเหล่านี้ถ้าพัฒนาดีๆเนี่ยพัฒนาแหล่งน้ำในลำปูนคือมันอุ่นหนาฝาขังคือชาวบ้านอยู่ที่ไหนก็ได้ใช้น้ำเนี่ยผมว่าลำไยแก่นเต่าบะนาวบะนาวนี่ก็เป็นไปได้แล้วประเดี๋ยวนี้เป็นบูมว่าลำไยเบลเขียวเป็นลำไยที่ลำที่อร่อยอร่อยก็น่าจะเนี่ยเมินละกะอย่างเนี้ยปีนี้นะครับชาวบ้านไปประกวดงานลำไยมาเป็น40-50ปีที่แล้วงานฤดูหนาวก็มาสอดคล้องกับงานเกษตรกรเห็นเลยนะครับแทนที่งานฤดูหนาวจะมีเกษตรกรเอาผลไม้นั่นมากล้วยเตดกันเต่าแขนนี่นะยาวเต่าแขนบาฟักแก้วบาฟักทองเอามาอวดประชันขันแข่งกันแต่ปรากฏว่างานฤดูหนาวบาเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยผมก็เสนอไปแล้วกรณีอย่างท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นมรดกโลกติ๊กๆเนาะการนี้ก็บอกว่ายังก่อนแยกกันไปเถอะครับเป็นมรดกโลกแต่เขากำลังมองว่าถ้าเปิ้นบ่ได้เป็นเนี่ยเขาเงี้ยได้ไรเขาจะกลับมาฟื้นฟูบูรณะแนวคิดกูบาเนี่ยเพื่อให้เป็นวิถีของคนละปูนได้จะได้เ
อันนี้ก็มันก็บล่ําอู้กันมันก็อู้เรื่องครูบาไปมรดกโลกแต่ถามว่าวันนี้วิธีครูบาสมมุติว่านะจ๋าว่าบ้านหนึ่งจองใดนี่บอกว่าปีหนึ่งนี้นะหมู่เฮาคนละปุ้นเหมือนกันหมดเนาะเฮาจะแปลงงานอะอย่างกระจ่างคือเป็นสาธารณประโยชน์ถวายเป็นทานให้แก่ครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยเฮาจะใจรักนาหมู่ทำร่วมกันอู้จ๋ากันเออนอปอกรรมเอาจ๋าว่าเฮียบ้านอย่างดีฮะเอาบ้านเกิดเมืองนอนผมเนี่ยเอาบ้านเมืองง่าเนี่ยบ้านเมืองง่าเนี่ยปีนี้นะจะแปลงถนนนั้นจากกันวัดป่าไม้แดงเนี่ยไปหาบ้านเงี้ยวสมมุติไว้เองนะครับเจ้าบ้านเจ้าจองเนี่ยเอาทุกคนเปียขอบกมาเอาวันยุทธแต่วันยุทธวันนักขัตฤกษ์หรือใบยุทธก็ขอกันยุทธว่าจะทำเพื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ปากันลงมาแปลงถนนเอาขอบกคอยอย่างมาทำความสะอาดก็ได้แปลงแนวถนนก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าตัวหอยคูบารักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างดีเนาะก็เสนอเป็นไปหรือบางที่เพื่อจะแห่แจ้งเผือกเพื่อจะไปขอน้ำเพื่อปลูกก็ไม่เพื่อคือต้นน้ำลำธารมันดีก็อุดหนุนเงินไปพ่องไปแห่แจ้งเผือกกรณีอย่างอีนะครับแล้วอย่างกรณีจะตัดถนนเนี่ยผมนี่อู้มาหลายเตือต่อกรณีไม่ซักที่อยู่ข้างต่างติ่งงามๆทั้งนั้นปากันถูกโกนถูกฟันลงประตกประเสียงถ้ายังบ่เดียวก็ต้นเต่าปุ่นน่ะชิปเล่าเก่ากรรมเมื่อโอบประจอดปุ่นน่ะแต่ก็ปรากฏว่ากรมทางเองก็บ่มีความฝันอันงดงามอย่างอีเนาะเนี่ยผมก็เสนอที่ประชุมกันไปบอกขอคือดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอย่างละปูเนี่ยมีป่าไม้สมมติว่ามี 21% เนาะหรือ 30% เนาะมันจะต้องอู้กันว่าจังหวัดลำพูนเขาอย่าเพิ่มพื้นที่ป่านะเขาจะเพิ่มต้นไม้นะเขาจะลดหมอกควันนะอันนี้บักเคยได้ยินเลยที่ไปมาอู้จากันในเชิงนี้นะครับก็เลยไปอู้ในที่ประชุมการทำแผนว่าน่าจะห่วมอกห่วมใจกันทำอย่างอีจะแท้ครับอันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้ากึศจะใดเนี่ยก็แสดงความกึศหันมานะครับ0535255566อู้กันอย่างใดก็ได้ครับคนไทยเอามีสิทธิอู้สื่อสารของประชาชนนะครับอ้าวฟังเพลงจากไอ้ณัฐพงศ์กำกับแล้วปิกมาอู้จากันกันนะครับเดี๋ยวเราฟังครับ

0: ครับก็ฟังเพลงของไอ้แอดคาราบาวแล้วความจริงเนี่ยผมก็ชื่นชมการแต่งเพลงของเปิ้นซึ่งเปิ้นก็อิงเอาความทุกข์ความยากของชาวบ้านมาเล่าสู่ฟังก็ฟังกันไปครับเพื่อได้สาระพ่องเพลงอื่นๆเขาก็ฟังมานักละเพลงสนุกสนานก็มีนักนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องเมืองเนี่ยคำว่าเมืองนครจังหวัดมันว่าห้องได้หลายอย่างแต่บอกว่าห้องอย่างใดเนี่ยมันมีความหมายบ่งบอกว่ามันเป็นของคนตีหันเนาะอย่างผมไปไหนเนี่ยไปห้องบาฮาเนี่ยเป็นเจ้าละปุ้นแม่เอาฟังเองมันเนี่ยด้านหนึ่งก็เหมือนว่ามันก็ว่าแต่ว่าเป็นเจ้าละปุ้นนี่แต่ด้านหนึ่งมันก็บ่งบอกเออแต่เขาเป็นเจ้าละปุ้นเกิดนี่พ่อแม่เกิดนี่พี่น้องก็อยู่นี่ซึ่งเจ้าละปุ้นเนี่ยก็ควรจะมีเวทีอู้จากกันในฐานะเจ้าละปุ้นประเด็นนี้พื้นที่ละปูนเนี่ยจ่าว่ามีร้อยมีร้อยให้ก็บอกว่าเอาไว้แป่งนาเนี่ย70ให้เหลื่อม30ให้เอาไว้แป่งตีอยู่ตีกินเนาะเออพอเหมือนเข้าไอ้70ให้เดียวแป่งนาน่ะเอาเข้าอย่างไอ้แอดคาราบาวบนว่านี่กว่าจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดนี่หิมตกหิมตายเร็วพอน้ําแห้งไปอ่ะเร็วพอดอยป่าก็เสี่ยงน้ำก็บ่มีป่าก็เสี่ยงแล้วจะเนี่ยนากันยังไงแล้วก็บอกว่านาเนี่ยโอ้เอาไปขายทั่วโลกเจ้านาเป็นหนี้เนาะอันนี้เอาอู้กันบ่ได้ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าเอาละมันจะเป็นอย่างเจ้าเนี่ยมันก็บ่ได้อยู่กันจนถึงร้อยปีนะคนเฮานะแต่การคิดดีไปให้ลูกแป่งถูกไปให้หลานก็เป็นสามัญสำนึกเหมือนเนาะครับพี่น้องละปูนลองเจอแล้วครับรายการนี้ชื่อว่ารายการหอมแห้งแป่งละปูนอ่ะเขาจะเป็นหนิงดูได้แล้วก็แบบมาอู้มาเอ่ยกันเลยเนี่ยผมก็ว่าดูกระไรอยู่เนาะครับสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันพอดีละต้องขยายนักไปกว่านี้เห็นละนะครับคนจะได้ขายตี้ขายหนก็ขายไปเถอะครับเป็นอย่างขายคือคนแป่งให้แป่งนะขายคือคนไปมาปลูกลำไยอีกก็ยังดีอยู่หรอแต่อยู่ๆขาย300ไร่เอาไปคือเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เป็นอิคลิกใจน้อยก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับผมบอกว่ายังน่ะได้มาอู้นิ่มได้หมายความอย่ามาห้ามแบบเงี้ยนั่นเงี้ยนี่แต่เขากำลังมองไปในอนาคตว่าบ้านเมืองใดที่ดินดำน้ำจุ่มสังเกตนะครับวันเนี้ยเวลาไผ่เปิด YouTube ไผ่เปิดFacebook เนี่ยถ้าหันบ้านหันให้หันนาคนขี้นั่นปลูกก็ไม่เขียวคนดึงพอกันเป็นเกิมรอพอกันแต่ปรากฏว่าบ้านใดที่แห้งที่แล้งคนไม่อยากดูนะครับคนก็อยากไปอยู่บ้านที่เป็นตูบสีเขียวๆถึงแม้จะเป็นตึกก็เป็นตึกอยู่ท่ามกลางก็ไม่สะตอกลำปูนในเมืองน้อยเดียวนะครับถ้าบัลลมัดระวังดีๆเนี่ยฟังวันออกกวงนี่ทั้งฟังจะกลายเป็นอุตสาหกรรมไปหมดเลยนะปลายบ่พอไอ้ฟังวันตกได้อยู่ตังอันวันตกวัดมหาวันจนถึงหิมปิงเนี่ยเพอจำใจตี้ปลูกผักปลูกไม้เห็นต่อไปถ้าหมู่เฮาบ่เข้าใจเรื่องผังเมืองบ่เข้าใจกันเรื่องวางแผนนี้ถ้าจะจำเป็นนะครับต้องอู้เอ่ยกันอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งสำหรับแผ่นประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมได้ไปอู้จวนภาคประชาสังคมละปูนเนี่ยอู้เอ่ยกันเนี่ยก็ทำอย่างใดจะทำคือเจ้าบ้านเจ้าจองเจ้าให้เจ้านาเปิ้นได้รับเกียรติวิธีได้รับเกียรติอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการจัดงานฤดูหนาวเจ้าบ้านเขาจัดงานฤดูหนาวยังอีมานักละเขาจัดงานฤดูหนาวแบบเจ้าบ้านผ่องไปได้กะก็ได้อานำกำกึศเนี่ยไปอู้กับทางคุณพี่เดชเป็นอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนครับเดี๋ยวผมจะฮับโทรศัพท์กำเหลือ7นาทีกว่าแต่เน้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมครับได้เลยครับอยากจะอู้จ่ายอย่างแสดงความคิดเห็นอย่างใดครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับพร้อมว่าจะได้ครับ
1: อู้เรื่องงานดูหนาวจ้ะ
0: ได้เลยครับงานดูหนาวนี่อยากจะอู้ว่าจะได้นี่
1: สมัยตะก้อนเป็นละออนจ้ะ
0: ครับโอ้โทษสุดยอด
1: มันม่วนม่วนมันมีเดียวหัวแปลกๆมีเดียว
0: หัวสามขาเนาะ
1: แม่นขามันมีผลไม
0: ้
1: มีเดียวอันยังต่างๆที่เป็นเกษตรเป็นพักนั่นพักนี่เอียงงานดูหนาวตะก้อนมันม่วนนะ
0: ครับ
1: แล้วอู้ถึงตั้งบ้านข้าเจ้าให้หน่อ
0: ว่ามาหรอ
1: สมัยตะก่อนนะงานบ้านมาแฟนี่หน่อไหนๆก็อุ้มเป็นอย่างก็ห
0: าเป็นอย่างครับอู้ตะบ้านเฮาเมืองเฮาไปติดหอกได้ไหม
1: ตะก่อนนี่แรกเริ่มเดิมทีหน่อบ้านมานี่นะ
0: ครับ
1: ยัดงานบ้านมาแฟหน่ออันดับแรกนี่ควรประกวดห้องเพลงอย่าแล้วก็ชักชวนแล้วก็อู้เอิญกันไปคือมาเอียวงานบ้านมาอย่างกะแล้วต่อไปก็พัฒนาไปเลยๆเนาะต่อจากนั่นก็มีแถวโอ้มันเริ่มโด่งดังละตั้งส่วนกลางตั้งจังหวัดปกมา
0: สนับสนุน
1: แน่นเราเปิดก็เข้าเป็นพวกกับอบจกะแล้วเสร็จแล้วปกจะมีคนบ้านมาเขาก็ขายของดีจ้ะ
0: ขายม่วนขายมันคึกคืน
1: ตำแหน่งขายมันคึกคืนมีคนมาเอวมาแหวงกันนัดอย่างกะ
0: ครับ
1: แล้วก็บกองเทศกาลบ้านมาแฟนี่บ่รู้มันม่วนคนตำบลสีบัวบานบ่ก็มีงานทํามีอย่างก็รายได้ดีอากาศโปรโมทขายสินค้าก็ม่วนก็งั้นจัดงานก็ตอนมาที่หลังก็จะมีประกวดห้องเพลงค่ะประกวดลําวงค่ะหนูน้อยเฟอร์นิเจอร์ธิดาเฟอร์นิเจอร์อย่างกะประกวดแบบแม่บ้านสวยกะ
0: แม่บ้านแสนสวยดาวข้างฟ้า
1: พี่ดาดวงดีกะ
0: ดวงดีนี่หมายความว่างามเต่ากันหมดแต่คนที่ได้รางวัลจกเบอร์เอานะกะ
1: แม่นตีพี่ดาดวงดีนะนะ
0: พี่ดาดวงด
1: ีเราเสร็จแล้วมาลูนตะมันไปมันไอ้พวกนี่มันจะเริ่มหายไปละมันจะมีเป็น
0: คอนเสิร์ต
1: หนูน้อยแม่นหนูน้อยคืนนึงเน
0: า
1: ะ
0: มี
1: อ
0: ่ะคืน
1: อาจจะมีธิดานี่หายไปละอาจจะประกวดดาวข้างฟ้าพ้องแต่ละปีเว้นกันพ้องแต่หนูน้อยคนที่เจอนี่มีทุกปีอ่ะแล้วก็อย่างก็แต่เรื่องดนตรีเนี่ยดนตรีหรือว่าร้านเบียร์เนี่ยมันเริ่มมีหนักละ
0: นั่นหนักอ่ะร้านเบียร์นี่ก็เต็มกับมูนี่คมมูยังเนี่ยกับป้ากันไปกินเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าว่าเจ้าว่างานของชุมชนตั้งมันนอกนี่นะแต่ละครั้งเนี่ยตะกอนเขามีงานฤดูหนาวประจำหมู่บ้านแต่ตำบลกับหมู่บ้านเนี่ยเราจ้างงานฤดูหนาวดูมันเป็นละอ่อนมันพวกอีเก้ก็ว่าอย่างมาเนี่ยเราพูดถึงชีวิตการเป็นละอ่อนเนี่ยมันม่วนแล้วงานฤดูหนาวนี่นะมันจะมีมุ้ยมีแบบอย่างเขาม่วนงั้นสันเล่ากับนาตะแล้วมาบนรุ่นจะมีเนี่ยแต่งานเฟยก็ไม่เดียวนี่มันหายไปหมดมันจะมีปีเลี้ยวนี่มีหนูน้อยเฟอร์นิเจอร์เดียวคืนเดียวนอกนั้นมันเป็นร้านเบียร์ร้านดนตรีหมดแล้วเจ้าอยากจะว่าอิ่มได้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็ดิ่งเนาะมันเป็นของวัยรุ่นเราแต่ไอ้เรื่องของเจ้าบ้านก็ว่าคนที่สูงอายุเนี่ยจะเริ่มงอมเงาละบ่ได้แสดงออกละ
0: เปิ้นจึงบอกว่าคนหมู่นี้เปิ้นตัดออกทะเบียนไปแล้วสูงได้ก็จังใหญ
1: ่แต่เจ้าอยากจะเจ้าอยากจะถามว่าอันเนี่ยเหล้ายาเนี่ยกลัวละออนมันกินมาจางก็ยังไรคือสนับสนุนเนี่ยหนักเกินเน
0: ี่
1: ยคอนเสิร์ตเนี่ยก็มันหนักเกินเนี่ย
0: ครับ
1: เนาะ
0: โอเคครับ
1: อยากจะคือเขาไปพิจารณาตามคนละปูนเขาเนี่ยเนาะ
0: ครับยินดีขนาดเสียท่าอย่างเดียวโทรมาจ้าไปหน่อย
1: เอาแต่มึงอิงกระป๋อละ
0: โอเคครับได้สาระแล้วครับ
1: ผมหน่อย
0: ครับครับ
1: ฝากอาจารย์เจเนอร์สวัสดีเจ้า
0: ครับขอบพระคุณครับนี่ไปพี่น้องจากบ้านมาผมก็มู้จะว่าจะได้ก็เป็นลายเสียงก็จะอู้กันต่อไปนะครับมันพูดกันถือก็มาอู้กันแฮมสำหรับวันนี้ผมกับคุณณัฐพงษ์ถ่ายจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเอาอย่ามาอู้เรื่องงานลือดูหนาวเจ้าบ้านจะเป็นจะใดนี่เฮาก็จะได้อู้เอ้ยกันอย่างถึงที่สุดเนาะครับโอเคครับ วันนี้ผมก็จะต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.ปตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคอตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือท็อปเปอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงาน

0: ภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ11 12 13ชิ้นไหนหน่อยครับพี
7: ่ตำรวจจะมา
6: เดี๋ยวนะครับผม

0: ปีใหม่นี้กลับบ้านปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกเข้มข้น5มาตรการตรวจเข้มทั้งรถและคนขับตามเช็คลิสต์พบไม่พร้อมพ่นห้ามใช้เปลี่ยนคนขับทันทีติดตามการขับขี่รถสาธารณะด้วยระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด
1: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดย

0: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะเพราะทุกชีวิตบนท้องถนนคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทาง FM 95 MHz พบกับดิฉันน้ำหวานปริชาติสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนรายการที่เกิดจากความตั้งใจของกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz ที่อยากเห็นชาวลำพูนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในทุกวันค่ะวันนี้มีประเด็นสำคัญเรื่องความปลอดภัยที่คนขับรถต้องรู้มาฝากกันค่ะระหว่างนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเรามีเสียงคลิกเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงคลิกเมาส์เสียงเปิดสวิตช์ไฟหรือเสียงร็อกหน้าจอโทรศัพท์แต่รู้ไหมคะว่ามีเสียงคลิกหนึ่งที่เป็นเสียงเล็กๆแต่มีความหมายมหาศาลเพราะมันคือ1คลิกที่เปลี่ยนชีวิตได้และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังและเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกคนได้กลับถึงบ้านและเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกคนได้กลับถึงบ้านไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยค่ะเสียงนั้นก็คือเสียงร็อกของเข็มขัดนิรภัยนั่นเองค่ะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถตู้หรือรถมินิบัสขนส่งจังหวัดลำพูนอยากจะเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกที่นั่งเลยนะคะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทรถไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนตระหนักร่วมกันนะคะการคาดเข็มขัดนิรภัยนั้นสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้สูงสุดถึง 70% ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือช่วยล้างร่างกายของเราไว้ไม่ให้กระเด็นหลุดออกทะลุจากตัวรถซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถโดยสารบ่อยครั้งหลายคนมักจะคิดว่านั่งรถทัวร์คันใหญ่คงไม่เป็นไรหรอกหรือเดินทางใกล้ๆแค่นี้เองไม่ต้องคาดเข็มขัดก็ได้แต่อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดทุกวินาทีโดยไม่มีคำเตือนล่วงหน้าค่ะดังนั้นอย่ารอให้เหตุการณ์ร้ายๆมาสอนเราเลยนะคะมาสร้างวินัยความปลอดภัยร่วมกันคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกรถทุกครั้งเพราะความปลอดภัยที่แท้จริงเริ่มต้นง่ายๆที่คลิกเดียวนี้เองค่ะด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนด้วยความห่วงใยปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกค่ะค่ะหลายท่านอาจเคยเจอปัญหานี้นะคะมีรถเก่าที่บ้านชำรุดจนขับไม่ได้หรือว่าบางคันขายซากต่อไปแล้วชำรุดจนขับไม่ได้แล้วหรือบางคันขายซากไปแล้วแต่ก็ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเพราะคิดว่าไม่ได้ขับแล้วคงไม่มีอะไรแต่รู้ไหมคะในทางกฎหมายแล้วตราบใดที่คุณยังไม่ได้มาแจ้งการยกเลิกใช้รถภาษีรถประจำปีจะยังคงนับต่อไปเรื่อยๆทุกปีค่ะและหากปล่อยทิ้งไว้เกินเป็นเวลา3ปีทะเบียนรถคันนั้นจะถูกระงับทันทีค่ะแถมยังมีหนี้ภาษีค้างชำระพร้อมเงินเพิ่มหรือดอกเบี้ยปรับสะสมไว้ให้ปวดหัวในอนาคตด้วยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปหรือที่ชาวบ้านเราเรียกกันติดปากว่าแจ้งจอดตลอดไปนั่นเองค่ะการแจ้งจอดตลอดไปดียังไงประโยชน์ข้อแรกเลยนะคะหยุดชำระภาษีทันทีค่ะระบบจะหยุดคำนวณภาษีนับตั้งแต่วันที่เรามาแจ้งอนุมัติทำให้เราไม่มีหนี้ผูกพันกับรัฐและหากวันข้างหน้าเราอยากจะเอาซากรถคันนี้ไปขายหรืออยากปรับปรุงกลับมาใช้งานใหม่ก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาหนี้ภาษีเดิมมาสะสมให้ยุ่งยากค่ะสำหรับขั้นตอนและเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะพ่อแม่พี่น้องเตรียมเอกสารสำคัญมาดังนี้ค่ะ 1. เลี่ยมทะเบียนรถตัวจริงสมุดคู่มือรถค่ะ 2. บัตรประชาชนของเจ้าของรถและ 3. อย่าลืมถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังมาคืนให้คนส่งด้วยนะคะสำหรับข้อแนะนำเพิ่มเติมในวันที่เรามาดำเนินการหากรถของท่านมีภาษีค้างชำระอยู่ก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถมาเคลียร์ยอดชำระค้างภาษีให้เรียบร้อยในวันนั้นได้เลยค่ะท่านใดที่ตรวจสอบแล้วว่าที่บ้านท่านมีรถท่านใดที่ตรวจสอบแล้วว่ามีรถที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่อยากเสียภาษีฟรีๆสามารถมาติดต่อดำเนินการได้เลยนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสะดวกใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะพวกเราเจ้าหน้าที่ขนส่งทุกคนพร้อมต้อนรับและให้บริการในวันเวลาราชการค่ะหากฟังไม่ทันหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงสบายๆผ่อนคลายกันไปก่อนค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เวลา50นาทีผ่านไปไวมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก่อนจากกันไปดิฉันน้ำหวานในนามตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังสาระดีๆของเราค่ะรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดความร่วมมืออันดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยบนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้ค่ะขับรถถูกกฎหมายชีวิตก็สบายใจอย่าลืมต่อภาษีประจำปีกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวั

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี้
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือหวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆโดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบุญเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวลบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นไปในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดย ที่จะบอกว่าไม่สร้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้

0: คืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28 ล้านบาท
2: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทนายหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบไปกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34 ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและตั้งจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28 ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดรัฐศรแก้วขำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ครับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์มินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
4: พลตำรวจตีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4 ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และคนติดต่อ

0: ฐานร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
2: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19,600,000รายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
5: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจมูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกซามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
4: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
7: ่ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีน่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรานฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงคัมบาติปุราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็ก น้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบDOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
9: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซวอร์ดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CMAC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
10: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ e-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนแล้วการประหยัดเวลาในการให้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
4: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
11: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นิตยาคุณสิมรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2 ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือลายลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2 ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8 ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3 ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
4: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2 ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
1: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเลไวจุงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2 ประเทศ
4: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40 องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2 นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้งโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ พยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลัสมุสเกมเก้มือ30ของโลกอย่างเดนมาร์ก1ต่อ2เกม13-21 21-8 และ19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดียวสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม13-21 และ1-21ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต25-20 25-9 และ25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซต24-26 25-22 25-16 และ25-20 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตบเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย3ต่อ0เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนพัฒนิทิตบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง6ต่อ1ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1-6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรก ในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะ The Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตายของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเนสอาร์กลิอุสปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปอัชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักลิอุสมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอักลิอุสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
15: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
18: 12:49 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsi@nhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการ
1: กลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน C หรือเจนซีให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอลเทอร์สระบุว่าพนักงานเจนซีร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอประการที่2คือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z ร้อยละ74คือเงินเดือนรองลงมาร้อยละ52คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีกร้อยละ41คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจนซีไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วย ท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทางด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากรเจนซีไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
21: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
20: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
21: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
18: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัลตร้าฟาชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมเครือข่ายอีเล็กซ่าทั่วประเทศการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการเปิดให้บริการสถานีชาร์จแบบอัลตร้าฟาชาร์จิ่งกำลังไฟฟ้ารวมสูงถึง960กิโลวัตต์ณซีเกอร์เฮาส์เจริญนครกรุงเทพมหานครโดยบริษัท TPM Auto Import จำกัดซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสถานีดังกล่าวใช้ระบบบริหารจัดการ Back-end EV ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการติดตามสถานะเครื่องชาร์จแบบ Real Time การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานรวมถึงการวิเคราะห์ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยสามารถรองรับการชาร์จได้พร้อมกันสูงสุด8หัวชาร์จช่วยลดระยะเวลารอและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้านอกจากนี้สถานีดังกล่าวยังเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเล็กซ่าซึ่งเป็นโครงข่ายสถานีชาร์จที่เชื่อมโยงทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันอินเล็กซ่าที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตรวจสอบสถานะและเข้าถึงบริการชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้นปัจจุบันเครือข่ายอินเล็กซ่ามีสถานีชาร์จรวมกว่า530แห่งครอบคลุม68จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องการพัฒนาในครั้งนี้จึงไม่เพียงช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยในระยะยาวทั้งนี้ แนวโน้มการขยายสถานีชาร์จความเร็วสูงทั่วประเทศยังสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้าและต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.

พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาละเนอร์นะครับผมวันนี้วันพระฤหัสบดีนะครับผมตีเสาสามเนาะอยู่กับน้องอันอะที่วัดกันทับปิงนะครับช่วงบ่ายแบบอี้นะครับตะกี้ฟังไปเก็บผ่ามา พอว่าฝุ่นจะตกก็ฮะเข้ามาจัดรายการนะช่วงบ่ายฝุ่นชอบตกนะครับผมจะได้แล้วก็ติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้ากันสักหน่อยนะครับผมไปบอกว่าวันนี้จะ 60% ของพื้นที่จังหวัดละปูนของเฮานะ60นี่อาจจะแบบอยู่หันพ่องนี่พ่องนะครับผมตรงหันตกหน่อยตัวนี้ตกหน่อยๆ นะครับสลับกันไปนะครับผมรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกช่วงนี้น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ใครจะเดินทางไปไหนเรามาระวังตัวละกันนอกช่วงนี้เดี๋ยวออกไปแดดยังออกอยู่ดีๆสักกำฝุ่นตกโซ่นะครับผมอันนี้ต้องแบบปกเสื้อกันฝุ่นติดรถเครื่องกับไปเทรนเนอร์เพื่อจะไปกงไปกาดกันตอนแรงพอท้องชงแรงๆเนาะฝนจะชอบตกชงแรงๆนึงจากว่ามันนึงสะสมในเรื่องของความชื้นนะในอากาศต่างๆแล้วก็มีความห้อนสะสมตัวเนาะพอมันมาปะทะกันนะมันก็จะกลายเป็นฝุ่นนะครับผมจะได้แล้วก็เรามาระวังกันตัวในช่วงนี้นะครับผมใครอยากขอเพลงอะไรยังเนอร์0535255666นะครับผมโทรกันเข้ามาได้นะครับผมแน่สายแรงเขาบอกโทรมาได้มากเลยนะตะกี้เหมือนจะมี1สายเราเห็นสายข้างอยู่นะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: วันนี้กินข้าวงาข้าวตอนกระเหม่งเจ้าวันเนี้ย
0: วันนี้กินผัดกะเพราไข่เยี่ยวมาแน
1: ่ทุกอย่างเลือกกินเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้จะขอเพลงดอกกระจิวบาน
0: ครับ
1: หมอบทุกเสียงทุกสายนะเจ้า
0: ครับผม
1: พี่เจตก็ดีหน้าใหม่นะเจ้า
0: ได้เลยครับผม
1: จะรอฟังเนาะ
0: ได้เลยครับขอบคุณจันนะครับหนึ่งสายนะครับสำหรับช่วงนี้นอกจากกันที่โฮมแต่กี้น่าจะโทรมาไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์เดียวกันก่อนนะเห็นว่ามีอันค้างไว้หนึ่งสายไม่ได้รับนะครับผมสุมาภัยตัวรายการหากใครโทรมาแต่กี้ก็โทรเข้ามาใหม่ละกันเนอะนะครับผมให้หนึ่งสายนอสวัสดีครับฮัลโหลครับผมฮัลโหล
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผมได้ยินแล้วครับสวัสดีครับฮัลโหลไหน

0: ถ้าจะไม่ได้ยินเห่าเนาะจะได้เราเดี๋ยวโทรปิกกันมาใหม่นะครับผมแต่กี้สายลุดไปนะครับผมอ่ะมาเปิดปิ้นสายเดิมนะครับผมสวัสดีครับ
1: เจ้าวัดที่เจ้า
0: อ่ะครับผม
1: วันนี้ไม่ข้อเพลง
0: โอ้เดี๋ยวก่อนเนาะเสียง
1: ว่า
0: สัตว์ทอนสายลมแห่งการรอคอยนะครับผม
1: เจ้า
0: ครับได้เลยครับดังดำดิบเนาะแมนก่อ
1: ใจดู
0: มันใจกะเออใจกะให้วะ
1: สักขันหน่อย
0: สักขันหน่อยกะเออยังมาเสียงเหมือนกันตั้งนำดิสักขันหน่อยแสดงว่าอยู่ไกลกันนะ
1: ยองเหมือนกันอีก
0: ยองเหมือนกันนะนะปะกูอู่ยองเหมือนกันนะเออแต่ว่าก็ไปอันแถวสักขันหน่อยมาเนี้ย
1: จ้า
0: ครับผมครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดเทรนเนอร์
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ขอบคุณจันนะครับเออเอ้ยตากเปิ้นพิษนะเออเอ้ยนะเสียงเหมือนกันนะคุณยองเหมือนกันเสียงคล้ายๆกันเลยนะครับผมฟังเพลงกันก่อนละกันเดี๋ยวปิกมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับกับม้องหลับปูนเนาะวันนี้ก็มีหลายเพลงนะแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่จะมาอุ่มเกยกันนะครับผมฟังดอกกระเจียวบานก่อนปิดเพลงแรกละกันเดี๋ยวเราจะมาอุ่มเอ่ยกันต่อนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ปิดกระสุนรายการมองลาปูนนะครับผมตะกี้ขอเพลงกันเข้ามาหลายเพลงนะเพลงที่เจ้าไปนะครับผมจากจักรน้อยนอซ้ายลมแห่งการรอคอยนะจากเดอะซาลอก่อนนะเดอะซาลอก่อนตะกี้เดอะเพอนะครับเดอะเพอนะเดอะซาลอนะครูแอดเนาะลืมไปนะครับผมอย่างเพลงนึงก็ดอกกระเจียวบานนะจากคันที่โฮมนะครับ2บทเพลงก่อนละกันมีทําหลายเพลงนะที่ขอเข้ามาว่าจะกินข้าวหรือยังนะครับผมคนมีเจ้าของเนาะแล้วก็เพลงของกุ้งสุธิราชน่าจะมีเพลงใหม่นะงานวัดบ้านเราก่อนนะหาใจนะเดี๋ยวติดตั้งไว้หื่นนะครับผม3เพลงนี้เดี๋ยวเฮามา เปิดกันต่อนะหลังจากที่เฮามาประชาสัมพันธ์กันสัก1เรื่องนะครับเผื่อใครเนาะช่วงนี้มีกิจกรรมหลายนะครับผมในจังหวัดลำพูนของเฮาอยากจะเฮอแบบไปเข้าร่วมกันเนาะบางกิจกรรมก็เป็นงานบุญนะงานบุญเกาะเซาฮกนี้นะใครจะไปก็คือรถไฟเนาะไปทำบุญอันถวายเต้นพรรษากันตีวัดไอ้ยังก็อันไอ้ขุนตานแน่อูไปอูมาลืมคนเดียวเดี๋ยวนี้นะขึ้นรถไฟไป6โมงเช้าเนอะที่สถานีรถไฟหลับปูนนะครับผมไปปะกันได้เนอะใครติ้มได้ลงทะเบียนออนไลน์ก็สามารถไปได้อยู่ไปลงทะเบียนหน้างานเนอะเต็มตั้งซาบาทแล้วก็สวยดอกนะแล้วก็น้ำยาดเนอะเปะปกไปตัวติปูนเปิ่นมีขายเปิ่นมีปูจ้าเนอะเฮือปกไปจากบ้านมานะครับผมแล้วก็แต่งกายก็เป็นโทนสีขาวสีเหลืองอินเนอร์นะแล้วอย่าลืมติดดิบบินดำนะครับหรือว่าโบดำนั่นแหละไว้ตีอกด้านซ้ายนะครับผมเพอตีจะได้แสดงความอะไรนะครับต่อพันปีนะก็รับกับองค์พาละกันนะครับผมโจรเจริญโจร นะกิจกรรมดีๆจะเอี้ยขึ้นรถไฟไปทำบุญกันเติร์ดตี17ละเป็นปีที่10แล้วกับอิ่มบุญนะชมรมอิ่มบุญละปูนเปิ่นโจรกันเนอะนะครับผมแฮมกิจกรรมของจังหวัดเท่าละกันนะครับผมอันนี้เป็นโดยของการหือเนาะการหือหรือว่าการให้และการให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าก็คือการบริจาคโลหิตแฮมเนอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะใต้เดือนละ2569ศูนย์บริการโลหิตบริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรวมกับเหล่ากาชาจังหวัดลำพูนแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเจริญโจรคนลำพูนหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงติดแวะเวียนมาติดลำพูนมาอุทิศนะครับผมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับผมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับผมแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมภายใต้แนวคิด Give but now นะครับผมหื่นเลิศหื่นใดหื่นเลยนะครับผมการตีหลายๆคุณเนาะก็น่าจะมีคนที่บริจาคเป็นประจำอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นมาเหมือนจัดนะครับอำนวยความสะดวกคือน้องสถานที่เนาะใครไก่ที่ไหนไปที่หันนะครับผมโรงพยาบาลนะครับการมีเลิศสำรองอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นความมั่นคงในเรื่องของการหื่นการบริการกับพี่น้องประชาชนของโรงพยาบาลเหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยเลิศการบริจาคเลิศในระดับพี่น้องประชาชนนะเลิศทุกทุ้งนะครับมีความสำคัญต่อผู้ป่วยจำนวนหนักเนอะนะครับผมว่าจะปิ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินการผ่าตัดเนาะแม่นะครับที่เสียเลือดขณะคลอดนะครับผู้ป่วยโรคเลิศนะผู้ป่วยมะเร็งเด็กที่ต้องการหับเลือดเป็นประจำเนาะผู้บริจาคนะเพียง1คนนะครับผมสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้นักกว่า1ชีวิตเพราะว่าเลือดสามารถแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยตีมีความจำเป็นแตกต่างกันออกไปนอกดังนั้นแล้วการบริจาคโลหิตครั้งเดียวจึงเป็นการส่งต่อโอกาสไปยังชีวิตของผู้ป่วยคนอื่นๆแฮมล่ายนะครับผมหลายคนบริจาคเลยแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเก่าสามารถบริจาคได้หรือไม่อีเนาะคุณสมบัติง่ายๆนะครับในการบริจาคเลยก็คืออายุ17ถึง70ปีนะครับอันนี้แบบติเปิลอันกำหนดกันมานะครับผมมีความแข็งแรงเนาะหาบริจาคครั้งแรกก็ต้องอายุเกิน60ปีน้ำหนัก45 บาทว่า45กิโลขึ้นไปนะสุขภาพแข็งแรงมีไข่มีป่วยนะครับผมแล้วก็พักผ่อนถึงเพียงพอเนาะอย่างน้อยก็สัก5ชั่วโมงละกันก่อนที่จะไปบริจาคเลือดนะครับผมการเตรียมความพร้อมในการบริจาคเลือดเนาะก่อนบริจาคโลหิตมีขอแนะนำเนอะกินข้าวกินน้ำนะครับผมตามปกติแต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงนะจะได้ไขมันสูงพองข้าวขาหมูนะข้าวมันไก่นี่อาหารกะทินี่อย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนบริจาคเนอะดื่มน้ำนะครับผมประมาณ300ถึง500ซีซีก่อนบริจาคภายประมาณ30นาทีงดสูบบุหรี่นะแล้วทั้งก่อนแล้วก็หลังบริจาคสัก1ชั่วโมงเนาะแล้วก็งดในเรื่องของแอลกอฮอล์ต่างๆรวมถึงสารที่มันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะก่อนแล้วก็หลัง24ชั่วโมงนะก่อนวันหลังวันอีตะเนาะแล้วก็หากใช่นะครับเป็นประจำเนาะควรจะงดบ่ายอย่างน้อย7วันไปเลยเนอะถ้าใครแบบดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันนี่นะ ก็อยากจะหือยุดนะครับผม7วันเป็นอะไรกินพิษประจำกูวันนะครับผมอีกเรื่องสำคัญก็คือต้องบ่มีพฤติกรรมในเรื่องของความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์นะครับรวมถึงการตอบแบบสอบถามสุขภาพตามความเป็นจริงอินเนอร์ดังนั้นแล้วนะครับผมมาฟังกันสักหน่อยว่าครั้งนี้เปิ้นฮับบริจาค กันที่ไหนพองนะครับผมตอนนี้นะครับผมคุณตีจะมาบริจาคเลยเนาะก็สามารถบริจาคได้นะครับตั้งแต่อายุ17ถึง70ปีครั้งแรกต้องมีอายุเกิน60ปีที่ไหนพองนะครับผมวันที่3กรกฎาคมอันนี้ก็น่าจะผ่านพ้นมานะครับผมน่าจะเริ่มกันที่23เนาะ23ก็คือวันนี้เลยนะกรกฎาคมที่สำนักงานนิคมนะครับอุตสาหกรรมภาคเหนือเนาะแล้วก็วันที่28นี้นะครับผมใครที่ไปเตียวห่างแจมฟ้านะครับผม10โมงถึง3โมงแรงนะครับผมแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะจังหวัดลำพูนของเขาเลยแล้วก็แฮมเตอร์หนึ่งก็คือ31กรกฎาคมนะครับผม9โมงถึงเตงเนอร์ตีบริษัทเคอรี่ประเทศไทยจำกัดนะครับผมการหื่นเลิศก็เหมือนกันส่งต่อเนาะในเรื่องของความช่วยเหลือส่งต่อชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับผมขอเจ้าจนละกันนอกพี่น้องตีอยู่จังหวัดลำพูนตีมีสุขภาพแข็งแรงนะอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปจนเกิน70นะครับแต่ถ้าเตือนแรงหื่นเกิน60เนอร์รวมกันแบ่งปันความหวังเนาะแล้วก็รวมสร้างสังคมแห่งการหื่นด้วยการบริจาคโลหิตนะครับในเดือนกรกฎาคมก็เลยแฮม3เตอร์ละกันนะก็คือ23นี้ตีสำนักงานนิคมนะฮะอุตสาหกรรมภาคเหนือ9โมงจนถึงเตงนะครับผมแล้วก็แจมฟ้าก็คือวันที่28 10โมงจนถึงบ่าย3แล้วก็แฮมเตอร์สุดท้ายก็คือ31กรกฎาคม9โมงจนถึงเตงนะครับผมตีบริษัทเคอรี่ประเทศไทยจำกัดนะครับผมหากนะครับผมต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ0535103703หรือว่า0864313003นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เวลาตามราชการละกันนะครับผมเผื่อจะโทรไปเอิ่นเปิ้นว่ามีที่ไหนแฮมก่อพร้อมเตอหรือว่าจะรอไปเดินหน้าหรือว่าเดินนี่จะไปที่ไหนได้แฮมที่จริงสภากาชาติไทยเปิ้นก็ฮือบริจาคได้ทุกวันเนาะนั่นน่ะแล้วใครที่มีสุขภาพแข็งแรงเจริญโจร นะครับผมพี่น้องชาวลำพูนเนาะให้เลือดให้ชีวิตเพราะทุกยศของการหื่อคือความหวังของผู้ป่วยหลายชีวิตด้วยกันฝากไว้กับตัวนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่านะครับผมกินข้าวหรือยังนะครับผมอิ่มแล้ว นึกว่าเป็นถามเขาก็เลยตอบว่าอิ่มแล้วเองนะใครเต็มได้กินข้าวเตอร์เอาเพลงนี้ฝากถามแล้วกันเนอะกินข้าวหรือยังครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: คนมีเจ้าของนะครับผมบางนัดนะครับฟิวเจอร์แบนด์ของมาจากตังฮงโง่นะครับผมแฮมเพลงหนึ่งที่จบไปกินข้าวหรือยังนะจากไตอรไทยนะจากพี่น้องตังหลับปูนนะครับผมที่จริงตะกี้ฟังกินข้าวหรือยังที่เขาตอบว่าอิ่มแล้วนะที่จริงมันเป็นเหมือนคำตักตายของคุณอันคุณเมืองบันเฮาเนาะหันหน้ากันหน่อยกินข้าวล่ะอีนะครับผมคนอีสานก็ถ้าจะเหมือนกันเนาะแถมอย่างนึงตะกี้กึดลิ่นๆว่าอันคุณเมืองเฮานะเวลาขับรถผ่านกันไปหูจะตักอีหยังแต่หันหน้ากันจะต้องเอิ่นกันซะหน่อยเอ้อเอ้นะหูกันยังหัวเอ้อไปก่อนแล้วก็ตอบนะครับใครปิ้นพองนะต้องบอกกันเนอะขับรถผ่านกันได้หน้าบ้านยืนฮดน้ำตุนมาอยู่หัวจะอู่อย่างกันมาเออจบนะครับผมเหมือนการทักทายสวัสดีเลยอันนี้ก็เอามาอู่มาเอ่ยกันนะครับผมสองบทเพลงนะครับในช่วงนี้เนาะเลยแฮมซองเพลงนะครับติกองเข้ามานะครับผมจากไอซินสังกำแพงบอกว่าเพลงใหม่ของกุ้งสุธิราชน่าจะเป็นงานวัดบ้านเราเนาะและอย่างเพลงก็คือลาน้องไปชายแดนจากสีบุบานนะครับผมเดี๋ยวจะได้แล้วช่วงหน้าจัดเหอแต่ช่วงนี้นะครับผมมาฟังข่าวของจังหวัดลำพูนเฮากันซากหน่อยนึงนะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักจัดนะครับรานัดนักจัดกรณีเสริมเครือข่ายเนาะบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่นะครับผมจังหวัดลำพูนประกอบเดินหน้าพัฒนาระบบการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับอย่างต่อเนื่องเนาะผู้ติดยาเสพติดเป็นห่วงเดี๋ยวเป็นผู้ป่วยนะครับผมวันนี้เลยนะครับผมทางจังหวัดของเฮานะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนาะเพิ่มศักยภาพนักจัดการรายกรณีใดในการบำบัดนะครับรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับผมปิ้นเคสต่างๆนั่นแหละปี69นี้นะครับผมท่านผู้ว่าก็มอบท่านโยธินประสงค์ความดีหรือว่าท่านรองผู้ว่าของเฮานั่นเองนะครับเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้เนาะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันประชุมกันครั้งนี้เนาะมีหัวหน้าส่วนมีนายอำเภอมีบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขมีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันหนักกันหลายเหมือนกันเนาะการประชุมตัวนี้เป็นบอกว่าจะดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสำนักงานเลขาธิการแล้วก็คณะกรรมการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนี่นะเพิ่นบอกว่าเป็นมุ่งยกระดับดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยมีความต่อเนื่องในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับเขตระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับสอดคล้องนะครับกับกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64นะพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้ครับแล้วกับทักษะนอกการปฏิบัติงานในพื้นที่ตัวนะสำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมตัวเนี่ยเพิ่นบอกว่ามี3อย่างด้วยกันก็คือการพัฒนาศักยภาพของนักจัดการรายกรณีมีมาตรฐานแล้วก็ดำเนินการในทิศทางเดียวกันแล้วก็เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับผมตามกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้แล้วก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรที่สามารถบูรณาการการทำงานด่านการบำบัดพื้นฟูนะครับผมติดตามนะครับผมผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับผมถูกเข้าร่วมประกอบด้วยจากแห่งภาคีเครือข่ายด้วยกันในระดับอำเภอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงนะเกาะตำโนดในอำเภอนะครับท้องที่ท้องถิ่นอำเภอพัฒนาการอำเภอเนาะแล้วก็สาธารณสุขอำเภอนะโดยได้รับความรู้นะครับจากวิทยากรของโรงพยาบาลสวนปุ้งนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนแล้วก็ทีมงานของอำเภอลี่นะครับผมทางนี้เปิ้นคาดว่าการประชุมตัวเนี่ยจะช่วยสร้างเครือข่ายการทำงานในเรื่องของด่านยาเสพติดให้มันเข้มแข็งขึ้นในระดับอำเภอสามารถนะครับค้นหาครอบอันคัดกรองเนาะแล้วก็บำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วก็คนที่ติดยานะครับผมหือกลับมาสู่สังคมในอย่างเป็นปกติแล้วก็จะได้มีในเรื่องของคุณภาพชีวิตกับอยู่รวมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับผมต้องบอกอี้นะครับว่าการดำเนินการในเรื่องของยาเสพติดมีหลายอย่างด้วยกันเนาะเมื่อที่ทางองค์การนะครับผมอย่างแรกก็คือการสั่งโห่ยังเอ่ยโห่ความรู้อีน่าเป็นบอกอี้หื้อข้อมูลละอ่อนหื้อข้อมูลผู้ใหญ่บ่เดี๋ยวนี้จำปินมากๆเลยหู้ว่าโทษมันคือไอ้หยังกินเข้าไปแล้วใจเข้าไปแล้วมันจะเกิดผลบ่ดีจะได้นะอันนี้คือรั้วแห่งความรู้เนาะอันนี้สร้างก็ขึ้นมานั่นละเฮาก็จะบอกลูกบอกหลานว่ามันดีจะอั้นจะอี้เนออีนะต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของการป ราบปรามนะเฮามีโหแล้วเฮาก็มีการใช้กฎหมายเวลามีคนเข้ามาใช้อันสารเสพติดมาจุคล้ายละอ่อนนะหรือว่าเปิ้นใช้สารเสพติดเฮาก็จะมีการเข้าไปจับกุมตามกฎหมายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแถมอย่างนึงนะครับมือนะผู้ตีไปลงพิษดีกว่าลงพิษเข้าไปใช้สารเสพติดเนี่ยแหละก็กลายเป็นผู้ติดยาเสพติดเนาะสิ่งที่ปัจจัยทำก็คือการดูอัปเปอร์ฮองว่าจอยเหลือดูแลเนาะการบำบัดต่างๆนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการที่จะทางคัดกรองบำบัดฟื้นฟูนะครับทำเหือเปิ้นนะครับผมสามารถยุดใช้สารเสพติดได้แล้วก็สามารถนะครับผมใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นแล้วเนาะบางทีคุณตีลงพิษเข้าไปใช้สารเสพติดบางคนก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้บางคนอาจจะถูกหลอกลอเนาะวัยรุ่นต่างๆก็อยากรู้อยากลองอยากเห็นโดนเปิ้นบอกว่าโอ้มหันเท่เลยนะมันใจจะหมูเดียวกันมันกาลองกาไอ้น้ําแต่เนาะอีนี่เราอ่อนน้อยมันเดี๋ยวนี้เป็นจุกันจะอีเนาะสําคุณก็อ่ะลองไปลองไปปุ๊บเออติดเนาะจือมันถึงบอกว่าเสพติดอีนะเสพแล้วก็ติดนะครับผมนั้นแล้วนะครับผมคนที่ลงผิดเข้าไปซ้ําเตอนะครับผมเพิ่นก็อยากกลับตัวกลับใจดังนั้นแล้วการฟื้นฟูการบําบัดนะครับผมแล้วก็ติดตามในเรื่องของการรักษาเนาะคือมันมีประสิทธิภาพดังนั้นแล้วผู้ที่เป็นบุคลากรเราเนี่ยแหละครับผมจะต้องมีกระบวนการเนาะจะต้องมีในเรื่องของความรู้ทักษะต่างๆที่จะเข้ามาทำงานในระดับอำเภอให้มีประสิทธิภาพดังนั้นแล้วนะครับผมไม่ใช่แค่หน่วยงานรัฐนะครับผมที่จะมาช่วยเหลือกันในเรื่องของยาเสพติดสิ่งสำคัญเลยความร่วมมือที่ดีที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของพี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนของเฮาใครที่อยู่ตั้งไหนอยู่บ้านอยู่จ้องสอดส่องดูแลเนอะถ้าหันพฤติกรรมที่มันเหมาะสมที่มันแบบว่าเอ๊ะสงสัยนะดูแบบผิดปกติเอ191นะครับผมโทรกันได้เนอะเรื่องมูลนี้นะครับผมข้อมูลที่เปิ้นใดแน่นอนเลยว่าภาครัฐเนาะเก็บเป็นความลับแน่นอนต้องกลัวว่าเออใครเป็นคนแจ้งน่ะอันนี้เปิ้นจะเก็บเป็นความลับแน่นอนแล้วเปิ้นจะดําเนินการอย่างละมุนละม่อมนะครับผมนั่นแล้วเนอะ1เสียงของท่าน1การดูแลของท่านนะ2แกนตาเนาะ2ตาที่เฮาช่วยกันสอดส่องดูแล1ปากนะครับที่เฮาจะไม่มาแจ้งกันว่าเอ๊มีเหตุนี้เนอะฮันนี้เนอะก็จะกลายเป็นแรงสําคัญของภาครัฐแล้วก็เครือข่ายที่จะเข้าไปช่วยกันดําเนินการนะครับในเรื่องของยาเสพติดคือมันมดไปจากละปุนของเฮาฝากกันไปต่อเนอในเรื่องนี้นะครับผมป่ะฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมใจสินสักกำแพงขอเพลงใหม่กุ้งสุธิราชแต่คิดไปว่ามีอย่างลำวงอ่ะน่าจะเป็นงานวัดบ้านเราเนาะพองานวัดบ้านเฮามันมีลำวงหลอดลองฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันว่าแม่นหรือเปล่านะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: มาแล้วครับผมช่วงสุดท้ายของรายการม้องละปูนนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเพลงที่จบไป2บทเพลงนะครับผมขอมาจากสีบบานหนอนลาน้องไปชายแดนนะครับผมเป็นเพลงเก่าๆแล้วกันนะครับผมแถมเพลงหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดเนาะงานวัดบ้านเรากุ้งสุธิราชวงศ์เทวันนะครับผมน่าจะใจแล้วพอตะกี้อันไอ้บ่าวไอ้ซินบอกว่ามันมีอย่างก็นอนนิ่งน้อยนิ่งน้อยฟังแล้วตะกี้มีอยู่เนอะแสดงว่าถูกต้องเพลงนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมเชิญชวนกันสักหน่อยนะครับผมกับเพลงน้องหล่องลันเนาะใครจะไปวิ่งตีเวงน้องลองนะครับผมจะไปดีลืมเนอะใครจะสิ้นสุดการลงทะเบียนแล้วเนอะระบบรับสมัครนะครับจะปิดสมัครในวันที่5สิงหาคม2569เวลาเต็งคืนนะครับผมใครที่อยากจะวิ่งนะครับผมจะไปดีลืมไปลงทะเบียนกันเนอะ5สิงหาคมนี้จะหมดแล้วเนอะกรุณานะครับผมนักวิ่งทุกท่านตรวจสอบนะครับสถานการณ์สมัครของตัวเก่าตัวผู้ที่สมัครแล้วแต่ย้ำได้จ่ายตังค์เนอะชำระค่าสมัครนะครับผมกรุณาดำเนินการนะครับผมชำระเงินภายในวันที่5สิงหาคมเหมือนกันเนอะก่อนตีคืนนะจะจ่ายตั้งกันตัวหลังจากเวลาตีกำหนดแล้วระบบจะปิดรับสมัครแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้รับชำระเงินเนอะจะไม่สามารถยืนยันนะครับผมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใดนะครับผมเวงน้องดองลานนะครับผมปะกันเนอะเป็นเจ้าวิ่งวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ปล่อยโต๊ะนักวิ่งนะครับผม6วงเจ้าพิตุนปลายตีเทศบาลตำบลน้องยวงนะครับผมอำเภอเวียงน้องล่องจังหวัดละปูนมันมีหลายระยะทางด้วยกันนะครับผมฟันรัน5กิโลเนอะ399บาทมินิมาราธอน10กิโลกึ่งการสมัคร399บาทด้วยกันหากใครอยากคุ้มเนาะฟันรัน5กิโลกับ10กิโลกึ่ง399บาทเหมือนกันใครจะวิ่งแบบ VIP วิ่งระยะใดก็ได้นะเผื่อวันนั้นอยากวิ่งนักวิ่งหน่อย 1,000 บาทนะซื้อเสื้อวิ่ง250บาทเนอะแล้วก็จะมีในเรื่องของเงินรางวัลต่างๆนะครับหากใครเข้าที่1ถึง7หรือว่า1ถึง5นี่แหละในแต่ละรุ่นนะครับผมจะได้แล้วก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับผมอันนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นโพสต์ไว้นะครับผมจะไปลืมนะลงสมัครกันสักหน่อยจุดปล่อยโต๊ะบริเวณเทศบาลตำบลนองยวงนะครับผมขายตีลงทะเบียนแล้วนะอย่าลืมชำระเงินก่อนวันที่5สิงหาคมกันตัวอีจำได้วิงเนอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ไทยรายการตะกี้มีท่านฟังโทรเข้ามาตะกี้เฮาโกอันพลาดข้อมูลไปเนาะจะได้แล้วถามมีอย่างโทรมาให้ใหม่เนอะเดี๋ยวเฮาเปิดสายนําไม่รอละกันนะครับเผื่อว่าอยากขอเพลงสุดท้ายนะครับผมหลายวันนี้เนาะฝนตกนักขนาดนะครับผมหลายๆตีก็ปิ้นกำลังใจเฮือกันนะแห่งตั้งจิงใหม่ก็มีฝนตกนะตั้งจิงไฮก็มีฝนตกบ้านเฮาน่าจะตกหน่อยก็เปิ้นเนาะมันก็ซ้อๆแซะๆนะบ้านเฮาแต่วันนี้มีแดดขึ้นมาหน่อยทันได้ออกไปผมฮู้ว่ายังมีแดดอยู่หรือเปล่านะอยู่ในห้องส่งฮู้อย่างสักอย่างซัมเตอร์ฝนตกมั้ยโอ้ออกไปฝนตกบึ้งบึ้งๆอีกก็มีเนี่ยผ่าตากไว้เป๊ะหมดนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยสิ่งสำคัญก็คือดูแลในเรื่องของสุขภาพนะฮะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเนาะเวลาเฮาเจ็บใครได้ป่วยมั้ยเย่ไอ้ยังมาซีอันมันตึงค่อยมีประสิทธิภาพเนาะเจ็บผ่านปิ้นหนีอีนะเวลาจะเตี้ยวจะไปที่ไหนเอ้ยมันซียากลำบากเหลือเกินนะครับผมจะได้เราก็ดูแลสุขภาพกันตัวสำหรับท่านผู้ฟังนะครับผมมองละปูนมาปะกันวันพุกใหม่เนอะวันพุกแคมป์หนึ่งวันนะครับผมแล้วเราจะพักกันสองวันสำหรับมองละปูนแต่อื่นได้แล้วนะครับอย่าลืมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz เนอะรายการทุกรายการมีเนื้อหาสาระแล้วก็มีในเรื่องของเพลงเพราะๆนะครับมาฝากกันสำหรับวันนี้น้องอั้นแล้วก็มองละปูนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575 มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
8: ที่ห้องประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องอุปสรรคการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อ เสนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความส

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะไดหาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

ได้เวลาที่เฮามาปะกันแฮมแล้วนะเจ้าสำหรับรายการสปะวาไรตี้นะเจ้า FM 95สวทลำพูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนดอกว่าเสียงเหรอนะเจ้าดีเจนุ่งนิ่งอมรราชศรีพฤกษ์รายงานตัวแล้วนะเจ้าวันนี้ยังคงมีเพลงมวนๆนะติดตามจังหวะจ่าพองเว้ยพองนะเจ้าสลับซับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ฟังเตยเนอร์วันพัดกับวันศุกร์นะเจ้าบ่าย2ถึง3โมงตีนี้สวทลปูน FM 95เจ้า

คุณผู้ฟังยังอยู่ในเวลาของความสุขนะเจ้ากับเพลงลูกทุ่งนะเพลงนี่มันมีหลายแนวเนาะนะเจ้าแต่ว่าอย่างเฮานี่เนาะมันข้ามันลูกทุ่งนี่นะเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะเป็นเพลงที่มีเสน่ห์นะเจ้ารู้ว่ามันเข้ากับสถานการณ์เนาะจะเป็นเรื่องของการสู้ชีวิตก็ได้เพลงฮักก็ได้เพลงคิดถึงก็ได้มันใช้ภาษาง่ายๆนะเจ้าถึงแม้ว่าระยะหลังเนี่ยเรื่องของเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันก็จะมีปนสติงมาผ่องอีเนาะปนเพื่อชีวิตมาผ่องในว่าปนในแนวดนตรีที่มันแปลกหูขึ้นเนี่ยเจ้าใจจะได้เนาะเฮาก็คุ้นชินกับเพลงลูกทุ่งมาชั่วชีวิตของเฮาเลยทีเดียวนะเจ้าดีเจนุ่งนิ่งก็เช่นเดียวกันเนาะฟังเพลงเนี่ยมันทำให้จิตใจมันผ่อนคลายนะเจ้าสบายๆกันในเรื่องราวของการฟังเพลงอยู่กับดีเจนุ่งนิ่งและเรื่องราวดีๆที่จะอู้กันนะเจ้าส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต่างสวทละปูนต่อยนุ่งนิ่งอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นะเจ้าส่งตรงจากใจในทุกๆเพลงนะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังต่อยเจ้า

0: จังน้อง
1: อ่ะคุณผู้ฟังตะกี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าน้องนิงดีเจนุ่งนิงได้กินเฮ็ดหรือยังมักเฮ็ดหยังจริงๆแล้วเป็นคนมักเฮ็ดฟางนะเป็นคนมักเฮ็ดฟางแต่เฮ็ดตามทั่วไปที่มันเฮ็ดปงเฮ็ดปลาอย่างเงี้ยตีออกมาเนี่ยนะมันก็ตึงลำแตะนะเจ้าแต่ว่าก็เพิ่งระมัดระวังเนาะมันมีเฮ็ดอย่างพองดีเจนุ่งนิงที่มันกินไม่ได้เนี่ยนะเจ้าอย่างเช่นเฮ็ดที่กินได้ก็เฮ็ดท็อปปีนี้ได้กินเฮ็ดท็อปได้เดียวนะแฮมอันก็คือที่กินมาได้คือเฮ็ดไข่หงแต่มันจะคล้ายๆกันเนอะนะเจ้าเฮ็ดไข่หงกับเฮ็ดท็อปนี่นะมันใกล้เคียงกันมันเป็นลักษณะใกล้คล้ายๆกันเฮ็ดไข่หงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นหูกลมนะเจ้ามีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองด้านบนมันจะแบนน้อยๆนะเจ้าแล้วก็ผิวแตกเป็นเกล็ดใหญ่มีทั่วไปในปลาสนนะเจ้านี่คือระวังเนอร์มันใกล้เคียงกันระวังเห็ดเพาะกับเห็ดไข่หงนะเจ้านอกเหนือจากนี้นะเจ้าก็ยังมีแล้วจะหู้ได้ยังไงน้องหนิงอันไหนปิดแบบปิดนะเปิ่นบอกว่าไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะอย่ากินเห็ดที่ไม่รู้จักถ้ามันมาหู้จักมาเกยหันมาก่อนบ่าต้องกินนะเจ้าแล้วก็บ่ดีไปเก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีนะเจ้าอย่ากินเห็ดพร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์มันจะตีกันเนอนะมันได้นะเจ้าถ้าสงสัยว่ากินเฮ็ดพิษเข้าไปแล้วมันเริ่มวิงเวียนแล้วก็อาเจียนนะเจ้าก็หึ่งฟังไปหาหมอบดีล่วงคอคนเดียวเนาะพอหูซึกว่ากินเฮ็ดตายละแบบโอ้มันเริ่มวิงเวียนฟังไปหาหมอนะเจ้าเฮ็ดบ่ฮู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บบ่กินนะเจ้าอันนี้นํามาฝากคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคนมักเฮ็ดนะเจ้ามักเฮ็ดฟางเอาปิ้งใส่เกลืออีกหม้อนะเจ้าอ้าวทีนี้ตะกี้ก็อู้มิดมิดมอดมอดไปนอนนะชาวเหลืองไข้เลือดออกดีนะ8สัญญาณเตือนระวังเป็นไข้เลือดออกบางเตือบะหู้แต่ย้อนปิกไปเจ้าหูฟังอันนี้ขอเล่าหูฟังสมัยยามน้อยดีเจนุ่งหนิงซักป.5 ป.6เนี่ยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็บะหู้เอกาก็ไปหาหมอก็ว่าหมอก็ว่ามันเป็นไปหาหมอคลินิกนอกก็ว่ามันเป็นยังก็ปิกมาบ้านก็เอามะละคำก็เอามะละนะแล้วทีนี้อีแม่ก็ปาไปพอเมื่อพอหมอเนาะพอเมื่อพอหมอบ้านเฮาเนี่ยนะมันเป็นยังอย่ามใจอันมีผีตายตั้งใดใครยากนี่เนาะแต่คำมามันจะอ้วมไข้อ้วมอย่างนะเปิ่นก็เป็นโจนนะวันหนึ่งก็คือไปหาหมอปิกมาแหมนะจ้าบอกว่ามันเป็นยังนี่เนาะอันนี้เขาบอกพาดพิงว่าเป็นหมอที่ไหนอะไรทำไมเนาะแต่แม่ก็เห็นว่าอาการบัดดีขึ้นคือมันหากเนาะแล้วก็เลยฟังอันเมารถโดยสารไปส่งตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอันนั้นบอกโรงพยาบาลที่ไหนเนาะไปถึงปุ๊บโอ้นะเจ้าหมอบนบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นไข้เลือดออกบนเช็คอยู่ใดบางหัวแล้วมันเกือบจะช็อกละนะเจ้าหมอว่ามาจ้ามน้อยนิ่มเหลือแล้วเนอลูกสาวเองนะเอาก็เลยกู้ดีเจนุ่นหนึ่งก็เลยฟังใจมาตั้งแต่ห้านเลยคือมันไข้ลาบไปตีเจ้าคงฟังมันอ่อนมันอีดมันอ่อนนะแม่ก็ห้องแม่เป็นยองเนาะนิ่งนุ่งนิ่งตื่นนิ่งตื่นเนี่ยค่ะแล้วก็มีหน้าอย่างพ้นตัวไปตัวเปิ่นกำลังเกลือเข้าหมูอยู่แม่ก็ไปห้องเปิ่นเนี่ยค่ะเป็นเปื่อนแม่ว่าไปทรงกำลังนุ่งหนิงบ่ค่อยดีอ่ะไปมาไปหาหมอก็ไปตึงเกลืออันเกลือเข้าหมูนะคะก็ไปเปิ่นก็ห้องว่าห้ามหึงรับเนี่ยค่ะแล้วก็ไปรักษาจนหายนะเจ้าเป็นไข้เลือดออกอันนี้คือถ้ามันเป็นนักๆแล้วมันมีอันตรายถึงชีวิตได้นะเจ้า8สัญญาณเตือนนะเจ้าว่ามันมีอย่างพองเนาะที่ว่ามันต้องเป็นไข้เลือดออกแน่ๆมันต้องไปพอเมื่อพอหมอแล้วเนอะเมื่อหมอเนี่ยเอาไปพอมอกเฮาใครได้เลขเด็ดก็เอาละนะเจ้าเกี่ยวกันก็เกี่ยวกันนะเจ้าอ่ะสำหรับอาการที่พบได้นะเจ้าตีว่าจะเป็นไข้เลือดออกนี่นะก็คือมีไข้สูงกว่า 38.5 เนาะไข้สูงปวดศีรษะบริเวณรอบๆกระบอกตาปวดตามข้อและกล้ามเนื้อมีผื่นแดงๆขึ้นตีหน้าคอและหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือสีดำนะเจ้าแล้วก็มีอาการปวดตีชายโครงด้านขวาเนาะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติเนาะถ้ามีสัญญาณ8อันเนี่ยฮึสงสัยไว้เลยว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ฟังไปหาหมอนะเจ้าแล้วที่สำคัญบดีฮึยุงได้ครบนะเจ้านี่เป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ฟังพอมาเล่าอู้ว่าตัวเกาหิมตายเนาะอันก็มีอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ในวันนี้แล้วเนาะตายด้วยไข้เลือดออกนะเจ้าปวดช็อกแล้วนะจะช็อกแล้วพอรับมอยไปติ๊กๆนะเจ้ามาไปถึงหมอเพิ่นก็จัดการเนาะก็เลยรอดชีวิตมาเป็นอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ได้นี่ทุกวันนะจะเกือบจะตายด้วยไข้เลือดออกแล้วนะเจ้าเอาล่ะไปฟังเพลงกันต่อเจ้าเดี๋ยวปิ๊กมาอู้มาจากกัน

จ้าคุณผู้ฟังสปะวาไรตี้นะเจ้ามีคุณผู้ฟังห่วงใยกันข้าวคอน้องหนิงมาเล่าคุณผู้ฟังว่าเป็นนั่นนะอันนี้ปนประหูกันตึงภาคเหนือตอนบน8จังหวัดแล้วก็ขนาดนั่นเลยเนาะนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะเจ้าทันตียังสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะโอ้ทันโจกดีขนาดนักแต่ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะโอ้นะเจ้ามันเสียเวลาเสียตังเสียอารมณ์มาไปหมดเลยสุขภาพตียังแข็งแรงอยู่ท่านต้องดูแลหรือท่านไหนที่ปอหูแล้วว่าเริ่มจะมีบ่ค่อยดีมาละอีนะก็ต้องปีกมาใส่ใจดูแลในเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายอีตัวนะเจ้าเดี๋ยวมันเป็นอย่างนักไปถ้ามันตายท่มไปเหี่ยอีกก็ดีค่ะถ้ามันบาดตายแล้วนอนเป็นพักติดเตียงมันตุกคนต่างหลังนะเจ้าทีนี้เรื่องเนี้ยตีดีเจมุงนิงจะอู้ต่อไปนี่เป็นวิจารณญาณในการรับฟังเนาะนะ คือนี่ก็จะเป็นคนชอบดูดวงนี่นะชอบดูดวงเอ้ยกะก็ไปดูเรื่องก้าเรื่องขายไอ้กะตีจะขายได้ก็หาอันนี้จะยังไงอย่างเงี้ยแล้วพอดีเปิ้นก็ตากมาว่าเออเนี่ยเฮ้อระวังอุบัติเหตุเน้อไอ้นะอันนี้เปิ้นตากตั้งแต่ปีแล้วล่ะนะเจ้าตอนวันเกิดเนี่ยนะเฮ้อระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจะตาวจะก้นอย่างนี้นะเฮ้อระวังเรื่องข้อเรื่องแข้งอย่าดีเจนุ่มหนิงก็เป็นคนระมัดระวังตลอดเพราะเป็นคนสุ่มสามเนาะเป็นคนงามที่สุ่มสามเจ้าชอบคล้องหั่นคล้องนี่นะแข่งขาเนี่ยมันตึงเป็นห้อยจำๆเขียวๆเนี่ยนะเพราะว่าไปจนหั่นจนนี่สัมโบสัมบะอีเนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนสายตาสั้นตัวสายตาก็บ่ค่อยดีตัวก็ระมัดระวังตัวเก่ามาตลอดมีผ่องพะเลิดอีนะเจ้าใส่เกือบแต่ตีดอกยางมันมีแล้วอะแต่เสียดายมันยังงามอยู่อ่ะก็เก็บขวางหมดละนะเจ้าจะเดินจะเฮือนอย่างก็ระมัดระวังนี่นะต่อคือระมัดระวังอย่างใดก็จังเตอล่าสุดเจ้าหมู่ฟังโอ้ยเป็นดีอายภาษาสีเปิ่นเปิ่นว่าบ้านนอกเข้ากุ้งเนาะดีเจนุ่งหนิงมีธุระบัดใจเชิงอุระไปเฮียนหูเรื่องความหูหาความหูตัวเก่าไปเข้าคอร์สเฮียนที่กรุงเทพแล้วก็นั่งเครื่องบินไปอะกะเซตปุ๊บไปตาวที่ไหนบัดตาวไปตาวเพื่อได้ขายหน้าขายตาตีสนามบินสุวรรณภูมิก็เฮาก็ว่าเฮาระวังแล้วนะไอ้นะแล้วไปตาวยังได้ดีเจนุ่งหนิงไอ้กะก็คือเฮาฝั่งเดินตัวอินเนาะเฮาก็เงอพอหันโหนี่บ้านนอกเข้ากรุงอะเนาะเออมันจะเกยไปกรุงเทพก็เปิดแล้วขึ้นเครื่องก็ปีในเฮียสักเตื่อกะ 3-4 ปีเฮียเตื่อไอ้กะเฮาก็เงอพอหันพอนี่เมาเงอพอหันพอนี่พอความสีวิไลเต่านะเจ้าโอ้แล้วก็แต่คือโจกดีนะตีอาจจะมีทักษะเนาะการกลนยังได้หรืออย่างเงี้ยคือเฮาก็วันนี้มาพองก็ตั้งสติไอ้ตอนที่ฮู้ตัวว่าโกนละนะเจ้าก็พยายามตีจะเปียอย่างตีเฮาพอจะเปียได้เพื่อตีจะยึดเนาะนะเจ้าก็เลยลงเบาๆเข้าใจอาการคาบตากง่ายก่อเอออย่างอันเลยบ่ใช่เต่านะเต่าแบบตากง่ายอ่ะเออถ้าเต่ามันจะมีความมัมไปตั้งหน้าอีเนาะปอกกระแซกไปตั้งข้างซ้ายขวาพ่องอันนี้ดีเจเต่าแบบดีเจหนิงคล่องคล่องแบบตากไงตากไงลงอ่ะโอ้แล้วก็เอาช่วงสะโพกเนาะเอาช่วงสะโพกลงก็มือแหมข้างก็คือกำไอ้หาวหันพอดีมันก็เลยบ่ได้ลงแหงนะเจ้าตอนนี้อาการเป็นจะใดเอาตอนนั้นก่อนตอนนั้นอาย แต่เปิ้นก็ดีนะคนไทยนี่มีน้ำใจเปิ้นก็มาลุ้มกันนะว่าเป็นอย่างก็พ่อบางคนบอกว่าอุ้ยดูเหมือนว่าเนี่ยกระดูกต้องแตกแน่เลยเพราะเหมือนลงแหงเนี่ยนะเจ้าตอนนั้นก็คืออายแต่ก็ขอบคุณเปิ้นน้อเองนะแต่ตอนนี้เราอาการเป็นมันมีปวดน้อยๆนะเจ้าแต่ถามว่ากระดูกแตกไหมมันน่าจะแตกมีปวดน้อยๆนะเจ้าก็เดี๋ยวก็ต้องปีกไปกายภาพบำบัดนะเนี่ยเจ้าพ่อปกติเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วตีเหล่านี่นะเหล่าขึ้นจวนไข้หัวนะโอ้ยดีเจนุ่งหนิงมันยังอั้นล่ำเหลือมันสูงสามแฮมอันนะอุบัติเหตุแต่มันเกิดขึ้นง่ายเนี่ยเจ้าต้องระมัดระวังและยิ่งอายุนักอันนี้ดีเจนุ่งหนิงอู้บะอายเลยคือเหมือนเฮาอายุนักเนาะมันตึงสัมโบสัมบะหอเออแต่นะมันตึงสัมโบสัมบะมันตึงคล่องพองมันถึงบอกเนี่ยการทรงตัวเฮาเหมือนมันบาลานของร่างกายเฮามันบ่ค่อยดีอ่ะนะเจ้าคืออาจจะอ้วนตั้งบนตั้งลุ่มน้อยลงกออย่างเงี้ยนะอันนี้โดยภาพรวมเนาะนำมาเล่าให้ได้ฟังกันเนาะชีวิตมีค่านะเจ้าโปรดอย่าประมาทในทุกๆด้านนะเจ้าอาหารการกินอารมณ์อุบัติเหตุเนาะแล้วบางคนก็ว่าก็มองอันน่ะเจนได้ก็เจนนั่นนี่นะเจ้าเจนได้ก็เจนนั่นเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะเจ้าแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆเนาะมาอู้มาจากันในรายการคล้ายเงากันไปเนาะนะเจ้าคิดว่า
เสียงนี่เนี่ยเจ้ามาแล้วมันถึงมีเรื่องเล่าแน่นะติดหน้าวันพุธวันพัดหน้าวันศุกร์หน้าจะมีเรื่องเล่าอย่างแฮมเพลงอย่างแฮมนะเจ้าติดตามกันนะเจ้ากับดีเจดวงหนึ่งวันนี้ไปก่อนหมดเวลาละสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาราแปตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือปปง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์หลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักข่าวแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
9: ตามประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันติสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ก่อสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2ก็สนับตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าว
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: ิงนะเพราะเข้าใจไอ้
1: ทำไมจะไม่เข้าใจก็ตั้งแต่พี่มีเงินนะเที่ยวแต่เที่ยวแต่เที่ยวทุกวันแบบเนี้ย
0: แล้วมันเป็นอย่างความสุขของไอ้ถ้าปิงละบ่ได้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานล้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
7: พลตำรวจเอกณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่าร้อยละ50กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุกตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นันพัชแสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4 โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
9: สวัสดีเจ้า
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะเจ้าตอนหาคุณฟังช่วงเย็นช่วงแรงวันนี้กับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้ป้ากันเฮา2คนเนา
10: ะ
9: 4 โมงแรงนะเจ้าเนาะทางสวทนานเฮาเป็นแม่ค่ายนะเจ้าก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะ16:00 น. ถึง 16:30 น. ในกลุ่มจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีวันนี้ข้าเจ้าปฐมาพรกำลังใจ
10: ค่ะดิฉันดลดานาเกลือค่ะ
9: วันนี้ก็จะ2เวอร์ชันด้วยกันเนาะก็ติดตามกันได้ทาง Facebook นะเจ้าฝากกันกดไลค์กดแชร์ตัวให้นะเจ้าสวทนานกรมประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็ติดตามได้ทาง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีนะเจ้าวันนี้ก็มีหลากหลายช่วงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือข่าวสารบ้านเฮาในกรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ก็เจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะแล้วก็ในช่วงข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าภาคเหนือตอนบน2เจียงหายพะเยาแปะหนานนะเจ้าอ่ะในก่อนที่จะไปอุจจากันประเด็นอื่นไปติดตามในช่วงแรก

0: มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัยทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ก็ได้บอกว่าทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2519เพื่อยกระดับศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาเจ้าเฮอมีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยโครงการดังกล่าวก็จะมุ่งพัฒนาความรู้และก็ทักษะของอาสาสมัครเฮอสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งการดูแลความปลอดภัยการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้นการปฐมพยาบาลแล้วก็การช่วยชีวิตในเจ้าขั้นพื้นฐานตลอดจนการเรื่องของการสื่อสารการประสานงานเนาะแล้วก็การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหมก้าวสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาคือมีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจือมั่นด้านความปลอดภัยและยังเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการคือสนับสนุนการขับเคลื่อนในเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและก็ปลอดภัยอย่างยืนนอกจากนี้แล้วเจ้ายังได้เสริมทักษะการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลผ่านการใจสื่อออนไลน์และเทคโนโลยี AI เจ้ารวมไปถึงการใจแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเจ้าข้อมูลข่าวสารและก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬาและก็นันทนาการของจังหวัดเชียงใหม่เข้าถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้นักยิ่งขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทั้งสวทเชียงใหม่เจ้า
1: ค่ะก็ยังอยู่ด้วยกันกับเชียงใหม่กับสวทฝังกันต่อนะคะนะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิมุ่งเตรียมความพร้อมบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน179แห่งเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ22กรกฎาคม2569ที่โรงแรมเทนเจอรีนวิวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวให้สำหรับการรองรับนะคะการถ่ายโอนภารกิจประจำปีงบประมาณ2570การอบรมครั้งนี้นะคะมีกลุ่มเป้าหมายไปที่บุคลากรจากโรงพยาบาลประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น179แห่งแบ่งเป็นโรงพยาบาลประจำตำบลที่ได้ถ่ายโอนมายังอบจ.เชียงใหม่แล้วในปัจจุบันจำนวนอีก83แห่งนะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่กำลังจะดำเนินการถ่ายโอนมาเพิ่มอีก96แห่งในวันที่2ตุลาคม2569นี้นะคะในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการอบรมที่จะเตรียมความพร้อมยกระดับศักยภาพบุคลากรและวางรากฐานการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและไร้รอยต่อกันตลอดทั้ง2วัน22ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะ
0: จากเชียงใหม่มาต่อจากฝางเนาะมาต่อที่ลำพูนกันนะเจ้าทางลำพูนรองผู้ว่าลำพูนเนี่ยเจ้าเปิดเปิดโครงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาตินะเจ้าประจำปีงบประมาณ2519ในกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่นะเจ้าในพื้นที่อำเภอเมทาจังหวัดลำพูนเมื่อเจ้านี่นะเจ้าตีห้องประชุมโรงเรียนทาป่าซักตำบลทาประดุกนะเจ้าอำเภอเมทาจังหวัดลำพูนทางด้านของนายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและก็สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติประจำปีงบประมาณ2519ในกิจกรรมท้องทะเบียนเคลื่อนที่นะเจ้าโดยมีทางด้านของดร.ณัฐวัฒน์สมมโนนะเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้าป่าซักได้กล่าวต้อนรับรวมถึงทางด้านของนายชัชชัยวงศ์ปริยากรได้กล่าวรายงานแล้วก็มีแหมหลายภาคส่วนหลายผู้ที่เกี่ยวข้องนะเจ้านอกได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ตัวรวมถึงคณะครูนักเรียนผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะเจ้าสำหรับกิจกรรมนี้นะเจ้าก็จัดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนแล้วก็บันทึกข้อมูลบุคคลตีบ่มีสัญชาติไทยอักษรจี

0: นี้จะเข้าสู่ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นกลไกสำคัญเจ้าในการบริหารจัดการข้อมูลสาธารณะบุคคลอย่างเป็นระบบเจ้าเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าสำนักทะเบียนอำเภอเมทาตุยตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมบูรณาการการดำเนินงานอันนี้ก็เพื่อที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษรจีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์เนาะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเรื่องของสถานะบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและก็พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองนะเจ้า
1: ค่ะ
0: ขอบคุณทางลำพูนตัวเจ้าย
1: ังคงอยู่กันที่สาธารณสุขนะคะสุขภาพนะคะที่จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะที่จังหวัดลำปางเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อนำบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขออกให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้นะคะ23กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จังหวัดลำปางนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราขออภัยนะคะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่18กรกฎาคมโดยมีนายแพทย์ทวีรัตน์ศรีกุลวงศ์หน่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางนะคะได้กล่าวรายงานแล้วก็พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะณศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ฮวกหมู่ที่3ตำบลไหลหินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะซึ่งสำหรับการออกหน่วยของแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้จัดบริการด้านสาธารณสุขแบบครบวงจรทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการตรวจความดันโลหิตการประเมินสมรรถนะทางร่างกายการให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตนะคะตลอดจนบริการตัดผมฟรีด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: จากลำปางนะคะมาต่อที่แม่ฮ่องสอนกันนะคะเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จัดโครงการเคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ปิกมาอุกับเมืองจะลงตลอดนะเจ้าเนาะเจ้านี่นะเจ้าตีหอประชุมโรงเรียนราประชานุเคราะห์34ตำบลถ้ำหลอดอำเภอบางปับปางมะผ้านะเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพิบูลย์วาบันดิตเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2519ก็มีทางนายอำเภอปางมะผ้าเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีตวยซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลนะเจ้าสามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านการเกษตรแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวพร้อมกับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวิชาการหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ผลิตผลสินค้าเกษตรนะเจ้าในการให้คำปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เนาะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะเจ้าบอเพียงแต่จะนำบริการของรัฐไปถึงมือเกษตรกรต่ออันแต่ยังเป็นการสานต่อพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยด้วยการแก้ปัญหาถึงพื้นที่เข้าถึงประชาชนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรอย่างยืนนั่นเองเนี่ยเจ้า
1: ค่ะต่อไปนะคะที่แม่เสรียงนะคะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปฟังผลตรวจของแม่น้ำสารวินนะคะซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษนะคะได้เผยผลตรวจของแม่น้ำสารวินครั้งที่5พบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดเตือนประชาชนให้เลี่ยงจับปลาและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำโดยตรงค่ะ เมื่อวานนี้นะคะ22กรกฎาคม2569กรมควบคุมมลพิษหรือกพ.ได้เผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสารวินและลำน้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่5นะคะระหว่างวันที่23-26 มิถุนายน 2569ซึ่งพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพนะคะซึ่งก็ทำให้ตั้งแต่พื้นที่บ้านของตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงถึงบ้านศพเมยอำเภอศพเมยรวม6จุดตรวจวัดขณะที่คุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะสำหรับผลการตรวจวัดสารหนูในแม่น้ำสารวินนะคะจุดตรวจวัด SAL08-SAL13 นะคะก็จะพบค่าอยู่ระหว่างที่0.039-0.048 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งถือว่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่กำหนดไว้นะซึ่งจริงๆแล้วต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะนะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังพบแมงกานีสนะคะเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จุดตรวจวัดที่ SAL11-SAL13 ด้วยนั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการปนเปื้อนถึงแคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีปลอดและตะกั่วนะคะก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานทั้งหมดนั่นเองนะคะคำแนะนำและความห่วงใยนะคะการอุปโภคบริโภคถ้าหากว่าจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนทุกครั้งนะคะส่วนกิจกรรมการทำประมงการจับสัตว์น้ำหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณที่พบการปนเปื้อนเกินมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยนั่นเองนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็จะติดตามการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพของแม่น้ำในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะขอบคุณสวทแม่เสรียงด้วยค่ะ
0: ค่ะจากภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนาะเอามาต่อกันตีข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปรน่านกันเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปรน่าน
0: เจ้าปีกมาเนาะมาติดตามทั้งสวทเจียงไฮ้กันนะเจ้าเจียงไฮ้ก่อนลงพิธีคัดเลือกครูต้นแบบชิงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นะเจ้าประเมินผลงานถึงโรงเรียนกันเลยทีเดียวจากพ่อเจียงไฮ้นะเจ้าเปิ้นเดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570โดยคณะอนุกรรมการเปิ่นก็ลงพื้นที่ไปสืบเสาะเนาะข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วก็ประเมินผลงานของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อนะเจ้าเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมซึ่งตะวานี่ทางศึกษาธิการจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้านางทิติมาเร่งประเสริฐในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเชียงไฮ้พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการก็ลงพื้นที่ไปสืบเสาะหาเนาะข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์นะเจ้าของครูผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อนะเจ้าเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ละนะเจ้าประจำปี2570เพื่อที่จะไปตรวจสอบคุณสมบัตินะเจ้าของผู้ที่จะได้รับการเสนอเนาะตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเชิงประจักษ์นะเจ้าเราผลงานตามสภาพจริงเพื่อที่จะใจนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นไปอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งได้คณะอนุกรรมการเนี่ยจอเปิ้นได้เข้าประเมินผลงานของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยส่งรายก็คือนางณัฐมนต์มหาเสนเนี่ยเจ้าครูโรงเรียนบ้านดายเทพกาญจนาอุปถัมภ์เนี่ยเจ้าอำเภอแม่สายแล้วก็นางอัมพันธ์กระหารครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านม่วงคำอำเภอแม่สายก็จะมีพิจารณาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและก็สังคมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพิจารณารางวัลทั้งนี้เนี่ยเจ้าจงวัดเชียงไฮ้เปิ้นมีครูผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยในปี2570เนี่ย8รายคณะอนุกรรมการก็จะทยอยลงพื้นที่ที่จะสืบเสาะข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ครบทุกคนก่อนที่จะนำผลรอบการประเมินเสนอคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไปนะเจ้า
1: ค่ะต่อไปที่พะเยานะคะมาติดตามผลการดำเนิน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะไปติดตามผลการดำเนิน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมเตรียมให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในโครงการอ้อมกอดแห่งสายใหญ่ของชุมชนค่ะว ันนี้นะคะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่2นางกอบเพชรหานพัฒนพาณิชย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2569เป็นรอบที่2นะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานางสาวอ่อนอาภาโลวีระพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะคะในการนี้นะคะทางคณะผู้ตรวจราชการก็ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนรุ่นที่2ระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการกำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านนะคะสร้างทักษะทางด้านอาชีพเพิ่มโอกาสทำงานสุจริตและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะคะก็ได้มีการพูดคุยเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะ
0: จากพะเยามาต่อที่แป้นะเจ้าเนาะเมืองแป้ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เปิ่นก่อนนำพุทธศาสนิกชนรวมรอเทียนพรรษาประจำปี2569สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาตีศาลาพุทธสถานวัดพระบาทหมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแป้นะเจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแป้นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์พร้อมด้วยนางสาวทิติมาสุภาพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแป้ก็เป็นประธานพิธีรอเทียนพรรษาประจำปีนี้เนาะซึ่งทางเทศบาลเมืองแป้เป็นจัดขึ้นนะเจ้าเพื่ออนุรักษ์และก็สืบสานประเพณีรอเทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไปพร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนตลอดจนการสร้างมีส่วนร่วมของชุมชนนะเจ้าทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็สถานศึกษาอันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแปะอย่างยืนต่อไปเจ้าม
1: ากันที่จังหวัดสุดท้ายนะคะจังหวัดน่านนะคะเราไปติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จังหวัดน่านได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบริการด้านเอกสารด้านแบบฟอร์มอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่และรถรับส่งลดภาระการเดินทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใกล้บ้านค่ะเมื่อวานนี้นะคะไปกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่ออำเภอเมืองจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ไปตรวจติดตามการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระดับตำบลในการบริการประชาชนอำนวยความสะดวกยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์การยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพในการเดินทางนะคะซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกทั้งด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระดับตำบลจะตั้งณองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลทุกแห่งของจังหวัดน่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามีด้านเอกสารแบบฟอร์มนะคะบริการอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะถ้าหากทุกท่านจะประสงค์เดินทางไปยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดน่านหรือไปอุทธรณ์สิทธิ์ก็ไปได้ที่อบต.และเทศบาลมีรถจัดรับส่งฟรีนะคะอำนวยความสะดวกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรึกษาท่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครในพื้นที่ก็ได้นะคะก็มีการเร่งกระจายข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงนั่นเองค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะเจ้าเนาะในทุกพื้นที่ของจังหวัดน่านกันเลยทีเดียวนะเจ้าอันนั้นก็เป็นรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีนะเจ้าเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้นะเจ้าเดี๋ยวไปติดตามช่วงรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นาฬิกาซึ่งวันนี้ก็จะไปปะกะทางสวทภูเก็ตเจ้าสำหรับวันนี้ทางทีมสวทน่านและเจ้าหน้าที่แล้วก็ข้าเจ้าทั้ง2คนเนาะนำรายการจากลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 16:00 นทางสวทลำปาง FM 97 MHz
3: สวทลำปูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอยู่กับดิฉันนอพันธ์พรายพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนั้นจะเจอคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีทั่วทุกภูมิภาครวมเผยแพร่ออกอากาศให้ผู้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ภาพเก่าในวันนี้ค่ะไม่ใช่เพียงภาพแห่งอดีตแต่คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปแต่พระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และเราไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดภูเก็ตเป็นดินแดนที่อบล้อมด้วยท้องทะเลอันดามันงดงามด้วยธรรมชาติเปี่ยมด้วยความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาวภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคแม้ว่าพระราชกรณียกิจจำนวนมากจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตแต่ผลแห่งพระราชดำริและพระราชปณิธานได้แผ่ขยายมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้และยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แนวพระราชดำรินี้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่จังหวัดแห่งนี้ยังคงมีชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนชาวไทยมุสลิมหรือชุมชนชาวเลที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลแต่ละชุมชนล้วนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งงานหัตถกรรมงานจักสานงานผ้าปะเต๊ะและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาตลอดพระชนชีพหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนชาวไทยคือการทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไทยพระองค์มิได้ทรงมองว่าผ้าไทยเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่ทรงเห็นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและบนเวทีนานาชาติจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสำหรับชาวภูเก็ตพระราชปณิธานดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าปะเต๊ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอันดามันปัจจุบันผ้าปะเต๊ะได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในงานราชพิธีงานวัฒนธรรมงานเทศกาลและการแต่งกายของคนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์สามารถ

0: เนินควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่างงดงามนอกจากการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำเป็นแหล่งอาหารเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนจึงทรงสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้การปลูกต้นไม้และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าต้นน้ำป่าชายเลนแนวปะการังและชายหาดที่สวยงามพระราชดำริดังกล่าวมีความหมายอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไม่เพียงเป็นความงดงามของจังหวัดแต่ยังเป็นแหล่งทำกินของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนอนุรักษ์ชายฝั่งและดูแลทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่ยังคงมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภูเก็ตจดจำพระองค์ด้วยความซาบซึ้งคือพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านเล็กๆความเสียสละและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมากดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีจังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยยมงคลกิจกรรมจิตอาสาการปลูกต้นไม้การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตการดูแลผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีการหากแต่เป็นการเปลี่ยนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กลายเป็นการลงมือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสำหรับคนภูเก็ตความทรงจำที่มีต่อพระพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงภาพบรมฉายาลักษณ์ในอดีตหากแต่เป็นคุณค่าที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละความพอเพียงความรักในบ้านเกิดและการร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปแม้การเวลาจะผ่านไปแต่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงได้รับการสืบสานผ่านการกระทำของประชาชนทั่วประเทศรวมถึงชาวภูเก็ตที่ยังคงร่วมแรงร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรนี่คือความทรงจำที่ไม่ใช่เพียงการจดจำเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตและสะท้อนผ่านการกระทำของผู้คนในทุกวันนี้เป็นความทรงจำที่งดงามและจะยังคงถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวภูเก็ตตราบนานเท่านานตรีทิพย์ยานิภาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตรายงาน
1: และนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์หากยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผ่านการอนุรักษ์พื้นป่าการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับชาวภูเก็ตค่ะความทรงจำอันงดงามเหล่านี้จะยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงต่อไปนั้นเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะตามรอยพระเมตตาสร้างพลังแห่งความภักดีไปติดตามได้กันในช่วงนี้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สามสถาบันหลักของพี่น้อง ประเทศไทยของเรานั้นประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นอันที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดส่วนผมนั้นไม่ได้ทำเพียงหน้าที่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองนั้นยึด3สถาบันเป็นหลักอยู่แล้วและก็พี่น้องประชาชนมีความโศกเศร้ามากมายซึ่งเราได้สูญสิ้นพระพันปีหลวงเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพันปีหลวงนั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งทำงานคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดแล้วเราต้องยอมรับว่าโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือโครงการพระราชดำริไม่ต่ำกว่า 4,000 โครงการก็ต้องยอมรับต่อไปว่าในแต่ละโครงการนั้นเป็นทั้งเศรษฐกิจฐานรากเป็นทั้งดูแลคนในชุมชนเป็นทั้งดูแลเรื่องของระบบสาธารณสุขและเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสร้างความรักชาติรักศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์การที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่เรียกว่าอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้มีโครงการไปกราบพระบรมศพแต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดจากท้องถิ่นเล็กๆที่ผมได้เอ่ยนามวันเวลาและงบประมาณผมเองได้รับคำบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในทั้ง17ตำบลและ3อำเภอเห็นควรว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ดำเนินรายได้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจที่จะไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพมหานครผมเองเห็นด้วยในการจัดโครงการกราบพระบรมศพนี้แต่ในการไปกราบพระบรมศพเพียงอย่างเดียวผมว่าที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนได้ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้สร้างความคุณูปการแก่พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มาร้องขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้จัดโครงการดังกล่าวการจัดโครงการดังกล่าวผมเชื่อว่ามีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานปลัดและสำนักงานเลขาไปกราบพระบรมศพนั้นไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ชีวิตซึ่งผู้คนนั้นก็มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการเติมเต็มสิ่งที่ประชาชนต้องการไปกราบพระบรมศพในครั้งนี้ครับผมคิดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมส่วนที่สองนั้นสิ่งที่พวกเรานั้นได้ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงการพอเพียงนั้นพอเพียงทั้งด้านจิตใจร่างกายเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สั่งสอนออกมาเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้ไปพึงปฏิบัติแล้วสิ่งสำคัญในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าทำไมเราต้องเดินเร็วทำไมเราต้องไปเร็วเพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นไม่รอใครสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกผมในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าเพื่อนข้าราชการได้นำใส่ก้าวใส่กระหม่อมว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้รอใครเราเองจึงทำงานมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนครับการสร้างจิตสำนึกนั้นเราเองบอกผ่านสื่อบอกผ่านการโครงการอบรมและโครงการต่างๆที่ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่หลายโครงการการสร้างจิตสำนึกนั้นตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วเนี่ยก็เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานราก ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยผ่านรพสตที่เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามที่สมเด็จย่าก็มีโครงการพอสวซึ่งสมัยก่อนนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าถึง เรื่องของระบบสาธารณสุขวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มียุทธศาสตร์ที่บอกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เดินตามต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นด่านหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานและพี่น้องคนไทยมาเป็นเวลายาวนานรพสตนั้นดูแลขั้นปฐมภูมิผมเองก็ตัดสินใจในการทำโครงการอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอไปสู่ที่ชุมชนเราเองได้คิดโครงการนี้เพื่อจะลดแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลฉลองรวมถึงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวเอ่ยกล่าวมาถึงเนี่ยเราดูแลเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้คนให้มีอาชีพสิ่งสำคัญครับต้องทำให้คนนั้นเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในเพื่อนท้องถิ่นด้วยกันก็ดีจังหวัดก็ดีรัฐบาลก็ดีที่ทำมาอย่างเช่นหนึ่งงานที่เราควรจะต้องเติมเต็มไปในสายของเกี่ยวกับเรื่องของดูแลของสุขภาพของคนดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของสังคมดูแลเรื่องของเศรษฐกิจดูแลเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนจำผมเองก็ตัดสินใจก็ได้อุดหนุนเงินไปยังมูลนิธิอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้ไปกันเก่าจิตใจโดยผ่านโต๊ะอิหม่ามหรืออุดหนุนเงินไปที่วัดแล้วเพื่อจะให้เจ้าอาวาสหรือพระได้มาเทศน์ได้มาบอกสิ่งที่ให้เรานั้น อยากจะมาได้สิ่งที่เรานั้นต้องควรออกไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องใช้ชีวิตที่ให้เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ศีลนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็สถาบันกษัตริย์นั้นหนึ่งต้องอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดกาลประการที่สองนั้นเราต้องเดินตลอดต้องเดินตามรอยตามปรัชญาตามที่ท่านบอกเราต้องเดินตามที่ท่านได้สอนให้ลูกหลานพี่น้องชาวไทยนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวตั้งและเสริมคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและสิ่งที่มีความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดในชุมชนให้ได้อันนี้ผมก็นำตามพระราชดำรัสต่างๆที่ท่านเคยให้ไว้หลายแห่งหลายห่วงเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้ติดตามดูคำพระราชดำรัสของท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกในวารุกาสผมก็นำมาใส่ก้าวใส่กระหม่อมและเป็นการขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปสู่ปฏิบัติและเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้พึงปฏิบัติต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันเพื่อให้พระเมตตาและพระบารมีของพระพันปีหลวงยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทยและชาวภูเก็ตสืบไปค่ะช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะจะพาไปติดตามในช่วงสานต่อพระปณิธานที่จะพาไปสืบสานลายผ้าพระราชทานสู่แฟชั่นสร้างสรรค์และพลังซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยไปติดตามกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: ผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างทอผ้าและช่างฝีมือในชุมชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นทรงนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและแฟชั่นสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดเป็นแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานแบบลายผ้าหลายรูปแบบอาทิผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริราชภัตราภรณ์รวมถึงผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งล้วนเป็นลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมและผู้ประกอบการทั่วประเทศนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงด้านผ้าบาติกภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมผ้าไทยตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องโดยมีการมอบลายผ้าพระราชทานให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มผ้าบาติกและช่างหัตถกรรมในพื้นที่เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตควบคู่กับการรักษามาตรฐานและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันผ้าไทยและผ้าบาติกของภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอีกต่อไปแต่ได้รับการพัฒนาเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ทั้งในรูปแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แฟชั่นไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นมากกว่าการนำเสนอความสวยงามของผืนผ้าแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาของแฟชั่นสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากพระราชปณิธานแห่งการรักษาผืนผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและการต่อยอดแฟชั่นไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทำให้ผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมหากแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตสู่อนาคตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอย่างสง่างามทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน
1: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะผ้าไทยไม่ใช่เป็นเพียงมรดกแห่งภูมิปัญญาแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้ชุมชนและต่อยอดสู่เวทีโลกค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะการสืบสานลายผ้าพระราชทานและการพัฒนาผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยคือการร่วมสืบสานพระราชปณิธานพร้อมผลักดันเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะให้กลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนกับประเทศชาติต่อไปค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของประสบกรณิกรชาวไทยผ่านรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี่ยมการและควบคุมการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขอลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
7: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบประสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นพ.ศ. 2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดิจิตอลแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีค.ศ. 2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
9: ตามประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิด
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
12: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525

0: จนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
1: มีข่าวดีมาบอก
2: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
3: ข่าวดีที่95
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น
5: ดูได้ตอนเย็นเน
1: า
5: ะ
1: ข่าวดีปีเก่าสิผ
6: ่าอ๋ออีปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะอีขึ้นสวทชระปูนนะเปิดประจำเนอะ
7: ได้เวลามาฟังข่าวดี
1: ข่าวเด่น
8: ข่าวดัง
1: เพลงลูกทุ่งม้วน
7: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิผ่าแล้วครับ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในการแน่เจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณเนาะเจ้าเนาะติดตามข่าวสารด้วยการแน่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าช่วงวันที่23ถึง29กรกฎาคมเนาะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าภาคตะวันออกภาคใต้เนาะก็ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะเจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลทำให้ในช่วงนี้นะเจ้ามีปริมาณฝนถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ในช่วง23ถึง29กรกฎาคมนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีในช่วงที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าก็ถ้าฝนตกอีน่าจะมอกกำปอพอดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีวันหยุดนะเจ้าที่เป็นวันสำคัญเนาะทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว18กรกฎาคมแล้วก็วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะเจ้าก็จะเป็นวันหยุดต่อเนื่องช่วงกลางสัปดาห์นะเจ้าส่วนราชการเนี่ยคุณผู้ฟังเสาร์7กับ31เนี่ยเปิดทำการตามปกตินะเจ้าบ่ได้เป็นวันหยุดราชการแต่อย่างใดเนาะจะหยุดเฉพาะวันที่เสาร์8เสาร์9แล้วก็30กรกฎาคมคือวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีนะเจ้าก็จะหยุด3วันเนาะส่วนวันที่วันที่เสาร์7วันจันทร์ที่เสาร์7กับวันศุกร์ที่31เนี่ยเปิดทำการตามปกตินะเจ้าเปิดทำการตามปกติส่วนในช่วงวันที่28เนาะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าที่จังหวัดลำพูนเฮาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้าที่วัดพระธาตุ 6:30 นะเจ้าวัดหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยเนาะจากนั้นจะมีการประกอบรัฐพิธีนะเจ้า8:30 มีการลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูนนะเจ้า11:00 นตามคณะของจังหวัดลำพูนนะเจ้าจะไปร่วมลงนามถวายพระพรที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเจ้า13:30 นจะมีพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าจะจัดที่หอประชุมจังหวัดลำพูนแล้วก็ในช่วงค่ำ19:29 นะเจ้าจะมีการถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา18กรกฎาคม2569ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูนนะเจ้าในช่วงวันที่28กรกฎาคมวันอังคารนะเจ้าส่วนวันพุธที่29กรกฎาคมนะเจ้าก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะเจ้าคุณผู้ฟังวันอาสาฬหบูชาเนาะ30ปุณณะถึงจะเป็นวันเข้าพรรษานะเจ้าวันก่อนท่านผอ.สวท.นะเจ้าก็ปาคณะของตังทีมงานของสวท.เนี่ยนะไปถวายเตียนพรรษานะเจ้าที่วัดพระยืนเนาะเจ้าวาดท่านเจ้าวาดท่านก็เมตตาธรรมนะเจ้าสนทนาธรรมเรื่องของวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนานะเจ้าเพิ่งก็ถามไทยตังดีเจตังทีมงานของสวท.อ้าววันอาสาฬหบูชาคือวันในหยังอีนะมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะได้เนาะเจ้าจริงๆก็ถือว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะเจ้าให้ความสำคัญตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของกุ๊ปปีนะเจ้าปี2569เนี่ยตรง
กับวันพุธที่29กรกฎาคมเดี๋ยวเปิ้นมีตักบาตรเป็นพุธกันในคืนวันอังคารตวยนะเจ้าที่วัดพระธาตุเนาะก็ถือเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะเจ้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างศาสนาแล้วก็ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าถ้าย้อนไปถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระถมมาเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยแก่ปัญจวัคคีย์ป่าที่แก่ปัญจวัคคีย์ที่เมืองพาราณสีหลังการตรัสรู้ได้2เดือนเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยมีเหตุการณ์3ประการด้วยกันคือมีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วก็มีพระรัตนตรัยมีพระธรรมเพราะว่ามีการแสดงพระธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีพระสงฆ์คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกณฑัญญะและก็มีพระรัตนตรัยทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์3คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะจ๊ะในปฐมเทศนานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ4เนาะถอดหัวใจของพระพุทธศาสนาให้ว่าจะมีเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในโลกเลยเป็นพระรัตนตรัยครบองค์3ในวันนั้นคือมีพระพุทธพระธรรมและมีพระสงฆ์โดยสมบูรณ์นะเจ้าด้วยความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานี้นะเจ้าพุทธศาสนิกชนทั่วโลกก็พร้อมใจกันระลึกถึงแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนาะเชิญชวนไปร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานฟังธรรมนะเจ้าเวียนเทียนเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือรักษาศีลปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะเจ้าคมพฟังเจ้าก็ถือว่าจะเป็นแหมส่วนหนึ่งที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากนั้นในวันเข้าพรรษานะเจ้าถัดมาแหมวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นวันอยู่ต่อเนื่องอีกวันหนึ่งนะเจ้าแล้วก็เป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาคือวันเข้าพรรษานะเจ้าวันเข้าพรรษาเปิ้นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยในยุคต้นพุทธกาลก็ยังไม่ได้มีการเข้าพรรษานะเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเมื่อภิกษุมีความเห็นว่าควรจะไปเทศไปสอนญาติโยมที่ไหนถ้าพอมีเวลาก็จะไปนะเจ้าหรือไม่ได้ไปเทศไปสอนไผ่ก็เห็นว่าที่ไหนมันเงียบมันสงัดดีก็จะบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิของท่านก็จะไปนะเจ้าพ่องอยู่พ่องเนาะอาจจะอยู่ในเขตป่าเขาไกลออกไปจากตัวเมืองต้องผ่านชนบทไปอย่างนี้นะเจ้าทีนี้จากการที่ท่านต้องไปจะยะช่วงหน้าฝนเนี่ยเจ้ามันทำเฮ่อทำให้การทำให้ทำนาเนาะเจ้าบ้านเจ้าจ่องเปิ้นทำให้ทำนาเข้ากล้าของเปิ้นเนี่ยหว่านลงไปในนาออกมาใบใหม่ก็บางทีก็ดูเหมือนหญ้าพระสงฆ์เปิ้นก็เดินผ่านไปก็นึกว่ามันเป็นดงหญ้าเอ็นะไปย่ำเข้ากล้าในนาของเจ้าบ้านเดือดร้อนพ่องก็มีการฟ้องร้องนะเจ้าไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไปย่ำเข้าของของเปิ้ลที่ปลูกเอาไว้วานไว้นะเจ้านกกาฤดูฝนมันยังอยู่กับรังของมันพระอย่างไม่หูจักจุกจักยั้งพ่องเอ๋นะคุณหมอฟังเพื่อตัดปัญหานี้เจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำหนดคือพระภิกษุเวลาที่เข้าพรรษาเวลาที่เข้าฤดูฝนเนี่ยคือพระอยู่กับที่ตั้งเต้าแรม1ค่ำเดือน8จนกระทั่งถึง15ค่ำเดือน11นะเจ้าเฮืออยู่เป็นตี้เป็นตังบ่ฮือไปทำการภาวนาที่ไหนบ่ฮือไปเทศไปโปรดไผถ้าต้องการฮือโปรดก็มาที่วัดนี่นะฮือมาหาพระบ่จะฮือพระไปหาเปิ้นนี่นะเจ้ากำหนดฮือเป็นอย่างไปเนาะเพื่อตัดปัญหาบ่ฮือมีไผมาจมมาบนลูกของพระองค์ได้นี่นะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัตินะเจ้าเป็นเรื่องราวของช่วงของวันเข้าพรรษาที่มีการอู้กันต่อมาเนาะบางท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะเจ้าทีนี้
ในส่วนของวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะจะเป็นแหมช่วงหนึ่งที่จะถือว่ามีการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลายเลยนะจะช่วงก่อนนั้นก็จะมีพิธีถวายเตียนพรรษานะจะช่วงก่อนที่จะมีการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาเนี่ยก็มักจะมีการปฏิบัติบูชาอย่างกันอยู่ในหลายจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะจ๊ะว่าท่านใดถ้ามีโอกาสเนาะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ทางใดก็มาร่วมกันนะจ๊ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะจ๊ะในวันที่30พฤศจิกาขออภัยวันที่30กรกฎาคมเนี่ยยังเป็นวันสำคัญมีพิธีบำเพ็ญกุศลนะจ๊ะในวาระครบรอบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตวยนะเจ้าก็บำเพ็ญกุศลครบ50วัน50วันปัญญาสมวานนะเจ้าแล้วก็แฮมเตอร์นึงเนี่ยก็จะเป็น100วันละนะเจ้าก็เป็นการสวดบำเพ็ญกุศลนะเจ้าในวันที่30กรกฎาคมซึ่งครบ50วันของการสวรรคตนะจ๊ะของการสิ้นพระชนคุณผู้ฟังขออภัยเนาะก็จะมีกิจกรรมนี้ที่วัดพระธาตุตอยนะจ๊ะอ้าวก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันนะจ๊ะคือไปถึงวันหยุดช่วงนั้นเร็วๆหายใจป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บโอ้ใครคือไปถึงเร็วๆบางโรงเรียนนี่หยุดยาวนะจ๊ะเปิ้นเพิ่มวันหยุดช่วงวันที่27คือตอยคืออาจจะไปเฮียนเสริมในช่วงวันอื่นเอ้นะมีการไปเรียนล่วงเวลาในเวลาอื่นแล้วแล้วก็ทำเพื่อวันที่27เนี่ยจะเป็นวันหยุดต่อเนื่องเพื่อกับน้องๆ นักเรียนตัวเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักเนาะหลังจากที่ได้เรียนกันมาสักครึ่งเทอมละนะจ๊ะอาจจะเป็นช่วงของการสอบกลางภาคเสร็จสิ้นพอดีเนี่ยนะจ๊ะอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันช่วงนี้ได้พักดูแลสุขภาพร่างกายกันอยู่ที่บ้านเอกก็ถือว่าจะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพพลานามัยให้กับน้องๆ นักเรียนตัวเองนะเจ้าอ้าวก็เล่าสู่กันฟังถามว่าดีเจออยล้อไปไหนบ่ได้ไปไหนคุณผู้ฟังเด้อฟังเสียงเตอะ ดีเจตังสวทนี่นะอันวันก่อนไอ้ปั้นรู้สึกมาจากวัฒนธรรมก็หาปั้นมาหันตังสวทจัดรายการอู้กันจัดรายการอยู่ทำงานกันเหมือนจะม่วนนี่นะบอกโอ้ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเองเพราะว่าถามหาวันหยุดแกมามีนะจ๊ะคุณผู้ฟังวันหยุดของชาวบ้านคือวันทำงานของเราเนาะเรายังคงเคียงข้างอยู่ดูแลพี่น้องเจ้าหลับปุ่นเท่าต่อเนื่องนะจ๊ะในทุกวันนะจ๊ะตีห้าถึงเที่ยงคืนก็เปิดรับฟังสวทหลับปุ่นกันได้บ่พลาดการติดตามข่าวสารประการสำคัญแน่นอนนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงขอละกันเนาะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันก่อนละกันเจ้ากับรายการข่าวดีที่95คำนี้เจ้า

0: FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้จะชวนกันไปขึ้นรถไฟนะขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะเจ้าวันอาทิตย์นี้แล้วนะเจ้า26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเนาะเจอกันที่สถานีรถไฟละปูนมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟขุนตานนะเจ้าท่านใดพร้อมแล้วเตรียมตัวกันหรือยังเนาะไปขึ้นรถไฟไปทำบุญไปกันนะเจ้าเน
1: อซอฟต์พาวเวอร์ลำพูนไม่ได้มีเพียงอาหารหรืองานหัตถกรรมแต่ยังมีประเพณีซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและอัตลักษณ์ของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้สวทลำพูนจะพาทุกท่านมารู้จักอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่ไม่เพียงสืบสานวัฒนธรรมแต่ยังช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น
2: เนื่องด้วยชมรมอิบุญละปูนนะครับได้จัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นี้นะครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเราจะร่วมกันถวายเทียนพรรษาที่วัดดอยขุนตานนะครับพร้อมกับถวายต้นเงินนะครับจตุปัจจัยทยธรรมเพื่อใช้เป็นทุนในการทำนุบำรุงนะครับศาสนวัตถุนะครับที่มันชำรุดเสียหายในวัดคือมาปากันที่สถานีรถไฟละปูนนะครับเพื่อลงทะเบียนตีหน้างานอย่างเดียวตอนนี้ช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์เราได้ยุติไปแล้วนะครับเนาะก็มาเจอกันตั้งแต่หกโมงมาเจ้านะครับเพื่อลงทะเบียนขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันการทำบุญครั้งนี้นะครับเราใช้เวลาเพียงครึ่งวันนะครับเนาะในการเดินทางเราจะออกจากสถานีรถไฟละปูนตั้งแต่6โมง55นาทีไปถึงสถานีขุนตานเวลา8นาฬิกานะครับเราจะทำพิธีอย่างเซตหมดแล้วเราจะปิกกันเวลา10โมง18นาทีมาถึงบ้านเราประมาณ11โมงสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปนะครับก็คือสวยดอกไม้กับขวดน้ำยาที่ท่านจะต้องเตรียมไปนะครับพร้อมกับเงินค่าโดยสารไปกับคนละ20บาทคำสอนครับของครูบาบุญช่วยวัดป่าต้นลำไยละปูนเฮาเปิ้นได้สอนไว้ว่าบุญคิดได้ก็กระจายทำนะครับทำตอนที่ยังมีพละกำลังทำตอนที่ยังมีบามีแหงดีกว่าหมดโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วจะขอปิ๊กมาทำแห่งครั้งหนึ่งมันทำบ่ได
1: ้และนี่คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เปลี่ยนประเพณีท้องถิ่นให้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนทั่วทุกสารทิศมาร่วมเดินทางด้วยแรงศรัทธาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดลำพูนจากวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประเพณีสู่รากฐานเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหากมีโอกาสอยากเชิญทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนลำพูนด้วยตนเอง

15นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะจากอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะจากคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะไปดูโครงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติประจำปี2569นะเจ้าตังจังหวัดลำพูนนั้นจัดกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมที่ห้องประชุมโรงเรียนทาปาสักตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจะไปเปิดโครงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติประจำปี2569กิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่โดยมีด็อกเตอร์ณัฐวัฒน์สมมโนนะเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนทาป่าสักเนาะคือการต้อนรับมีท่านนายอำเภอชัดชัยวงปริยากรไปร่วมกล่าวรายงานนะเจ้ามีผู้อำนวยการสำนักงานเขตอำเภอแม่ทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องก่อม่วงผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนคณะกรรมการส่งเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันงานนี้คุณผู้ฟังเปิ้นจัดขึ้นเพื่อจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยอักษร G นะจะเข้าสู่ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรซึ่งถือเป็นกลไกในการบริหารจัดการข้อมูลสถานะบุคคลยังเป็นระบบนะจะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายอย่างเหมาะสมได้ท่านรองผู้ว่าท่านก็ขอบคุณทางสำนักทะเบียนอำเภอแม่ทานะเจ้าทุกส่วนที่ได้ร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนอักษร G นะเจ้าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิเพิ่มโอกาสในการศึกษาและก็พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดเรื่องของสถานะบุคคลให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักยภาพต่อไปนะจ๊ะนี่ถือว่าเป็นแหมโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเฮานะจ๊ะในเรื่องของสถานะบุคคลของนักเรียนอักษร G มันคืออย่างแน่ดีเจอ้อยนะสถานะบุคคลของนักเรียนอักษร G เนาะคุณผู้ฟังคือเด็กนักเรียนจ๊ะที่บ่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรไทยแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนที่บ่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักทำให้ระบบสารสนเทศการศึกษาต้องออกรหัสขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G นะจ๊ะ G ที่มาจากคำว่า general เนาะเพื่อเป็นรหัสที่ระบุตัวตนชั่วคราวในการรับงบประมาณอุดหนุนรายหัวแล้วก็สิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กกลุ่มนี้นะจ๊ะกลุ่มเด็กนักเรียนรหัส G เนี่ยจะสามารถที่จะจำแนกตามสถานะและแนวทางการจัดการนะเจ้าคือกลุ่มเป้าหมายและก็ประเภทของเด็กนักเรียนรหัส G ที่อาจจะตกหล่นตั้งทะเบียนเนาะคือเกิดในประเทศไทยแต่พ่อแม่เนี่ยได้แจ้งเกิดบ่มีเอกสารแสดงตนอาจจะเป็นลูกของแรงงานที่ติดตามพ่อแม่สัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเข้ามาอาศัยในประเทศไทยนะเจ้าอาจจะเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงอีนะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งไม่ได้รับการสำรวจสถานะบุคคลหรืออาจจะเป็นเด็กกำพร้าเนาะปัญหาสถานะทางทะเบียนปัญหาว่าเด็กไร้รากเหง้าเป็นเด็กกำพร้าเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีแล้วก็บ่มีเอกสารใดๆติดตัวเลยเนี่ยอันนี้คือกลุ่มของนักเรียนรหัส G สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนรหัส G จะได้รับนะเจ้าก็คือจะมีสิทธินะเจ้าการเรียนฟรีขั้นพื้นฐาน15ปีตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีสำหรับบุคคลที่บ่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือบ่มีสัญชาติจะได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่ากับเด็กไทยนะเจ้าแล้วก็ได้รับวุฒิการศึกษาเมื่อเรียนจบตามหลักสูตรแต่ในช่องเลขประจำตัวจะระบุเป็นรหัส G เนาะ
รหัส G ของนักเรียนตรงนี้อาจารย์มันก็จะมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะอาจารย์คุณผู้ฟังจะมีข้อจำกัดเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลบ่ได้รับสิทธิ์บัตรทองนะอาจารย์บ่ได้รับสิทธิ์บัตรทองการเดินทางเนี่ยการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อไปทัศนศึกษาหรือแข่งขันต่างทักษะวิชาการก็จะต้องขออนุญาตนายอำเภอเป็นรายครั้งขออนุญาตในการออกนอกพื้นที่แล้วก็อาจจะสามารถเข้าโครงการในส่วนของการกู้ยืมเงินกยศ.ได้เองนะจ๊ะแล้วก็มีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพหรือว่าการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาบางสาขาเพราะฉะนั้นแนวทางการยกระดับจากรหัส G เป็นเลข13หลักเนี่ยทางโรงเรียนผู้ปกครองนะจ๊ะสามารถร่วมมือกันนำรายชื่อนักเรียนรหัส G เนี่ยนะจ๊ะไปยื่นต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือที่ว่าการอำเภอจะเพื่อเปลี่ยนสถานะบุคคลเพื่อมีเลข13หลักตามกฎหมายนะจ๊ะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและก็สวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างถูกต้องเนาะถ้าต้องดำเนินการยื่นเรื่องเนี่ยก็จะต้องสามารถแจ้งข้อมูลนะจ๊ะที่ชัดเจนได้คือเกิดในประเทศไทยย้ายมาจากต่างประเทศไหนมีสูติบัตรมีหลักฐานเกิดอะอย่างพ้องนะจ๊ะโรงเรียนอยู่ที่ไหนตั้งใดเดี๋ยวก็ต้องมีการพิสูจน์เนาะพิสูจน์ทราบในเรื่องของที่ไปที่มาของเด็กกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันนะเจ้าซึ่งการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนอักษร G เนี่ยนะเจ้าเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยโรงเรียนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรวบรวมประวัติและก็หลักฐานการเกิดที่อยู่อาศัยของเด็กนะเจ้ายื่นขอเพิ่มในทะเบียนราษฎรและก็กำหนดเลขประจำตัว13หลักที่สำนักทะเบียนท้องที่หรือว่าที่ว่าการอำเภอที่เด็กคนนั้นเนี่ยอาศัยอยู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนรหัส G นะจ๊ะเป็นรหัสชั่วคราวที่ระบบจัดสรรเพื่อให้เข้าถึงการศึกษาเนาะอย่างที่บอกไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการรวบรวมหลักฐานการยื่นคำร้องนะจ๊ะการขออนุมัติถ้าผ่านเกณฑ์แล้วเนาะก็จะต้องขออนุมัตินะจ๊ะว่าเลขประจำตัว13หลักเนี่ยจะได้บ่ได้อย่างใดอย่างมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทางจังหวัดลำปูนนะจ๊ะก็จัดทำโครงการนี้ขึ้นเป็นโครงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาตินะจ๊ะประจำปีงบประมาณ2569คือเอาห้องทะเบียนเคลื่อนที่ตรงเนี้ยนะจ๊ะไปที่โรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอแม่ทานะจ๊ะเพื่อให้น้องๆนักเรียนที่อยู่ในส่วนของรหัส G ตรงเนี้ยได้เข้ามายื่นเรื่องนะจ๊ะได้เข้ามายื่นเรื่องเพื่อที่จะปรับเนาะจากรหัส G นะเจ้าเพื่อกลายเป็นรหัสที่มีเป็นเลขประจำตัว13หลักนะเจ้าอย่างถูกต้องอยู่ในทะเบียนราษฎรต่อไปเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือเป็นหนึ่งโครงการที่มีการบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาลเนาะแล้วก็มีการขับเคลื่อนในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเจ้า

จ้าสวนลำไยละปูนฟังทางนี้เจ้าสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนร่วมกับหอการค้าจังหวัดละปูนเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยส่งผลผลิตเข้าประกวดลำไยสดจ้อในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดละปูนครั้งที่18ประจำปี2569และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนเปิดทับการประกวด3สายพันธุ์ยอดนิยมได้แก่พันธุ์อีดอบิ้วเขียวและสีชมพูชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาทรางวัลที่1เงินสด 2,500 บาทพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลที่2เงินสด 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลที่3เงินสด 1,500 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลชมเชยแถม2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรกติกาและหลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวดเกษตรกรต้องมีทะเบียนบ้านและสวนลำไยอยู่ในพื้นที่จังหวัดละปูน1ครัวเรือนส่งได้1ตัวอย่างต่อสายพันธุ์และส่งได้ครบทั้ง3สายพันธุ์ย้ำนะเจ้าว่าต้องเป็นลำไยสดจ้อจำนวน3จ้อน้ำหนักบ่น้อยกว่า2กิโลกรัมต่อ1ตัวอย่างมีใบสดติดจ้อและห้ามตกแต่งปลิดผลที่พอดีออกกับบ่ได้นะเจ้าเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะภายนอกทั้งขนาดผลทรงจ้อผลงามได้สัดส่วนตามสายพันธุ์มีความดกปะน้อยกว่าซาวผลต่อจ้อผลเรียงติดสม่ำเสมอผิวสะอาดเกลี้ยงเกลาปราศจากโรคและแมลงรวมถึงลักษณะภายในเปลือกหนาเนื้อหนากรอบหอมรสชาติหวานเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงเม็ดน้อยและเนื้อแห้งสภาพดีเจ้าเอาลำไยพวงงามๆมาประกวดกันได้ในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เปิดรับผลผลิตตั้งแต่10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณสถานที่จัดงานหรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านมาแน่เจ้าเจ้าสวนบ้านเฮาเอาลำไยงามๆมาประกวดกันนักๆแน่เจ้า

รงการของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูนนี่เปิ้นฝากแดนเจ้าฝากประชาสัมพันธ์บอกเอาเนอร์ขอเอาไปประกวดกับนักๆนะเจ้าในงานเกษตรแฟร์เนาะที่เปิ้นจะจัดงานขึ้นในช่วงวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะเจ้าก็เชิญชวนไปเข้าร่วมกันได้นะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรเจ้าสวนลำไยลำปูนนะเจ้ากับการประกวดลำไยสายพันธุ์อีดอเบี้ยวเขียวสีชมพูนะเจ้าชิงเงินรางวัลตามที่ประกาศไปนะเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้ากับเรื่องราวของงานลำไยนะเปิ้นชื่องานเทศกาลลำไยนะเจ้าหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนครั้งที่18และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำปูนเนาะกับกิจกรรมของการประกวดลำไยสดช่อนะเจ้าอ้าฝากประชาสัมพันธ์กับตัวนะเจ้าเนอะเอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสียงเห็นแล้วนะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะในวันและเวลาเดียวกันนี้จันทร์ถึงศุกร์17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าช่วงนี้จะต้องไปเคารพธงชาติกันแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่ง

บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาก็ขออภัยคุณผู้ฟังเนาะฟังไปก่อน2เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้เข้ามาปากคุณผู้ฟังจ้าไปหน่อยก็ขออภัยคุณผู้ฟังไว้ณที่นี่ด้วยนะครับติดภารกิจเนาะอยู่สำนักงานนะอยู่ในออฟฟิศก็เลยออกมาบาตันนะครับก็กลับมาทักทายกันเนาะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ปากันนะวันพฤหัสบดีปี23กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับหลายท่านก็ขับรถขับลาอยู่เนาะหลายท่านก็กับแยกกับข่าวกับป่าอยู่ที่บ้านนะก็เปิดวิทยุเนาะ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับมีตึงเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารนะที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนรวมถึงประเด็นสำคัญมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้เราไปเริ่มกันตีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเพิ่นก็ได้ออกประกาศเมื่อเวลา18นาฬิกาตีผ่านมาและก็คาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้านะอู้ง่ายๆก็คือ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคุณผู้ฟังครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศนะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ตุ่ยเนอคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของเรดาร์นะจังหวัดลำปูนนะครับเปิ่นก็ได้สแกนเนาะล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาตีผ่านมานะครับ20นาทีตีผ่านมานะครับก็พบนะฝนโปรยนะครับฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับต่างจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็โอ้ FC เฮาอยู่อำเภอสันกำแพงเนาะสันกำแพงนะครับก็มีกลุ่มฝนตกเนาะคุณผู้ฟังครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวเน้อแล้วก็นอกเหนือจากสันกำแพงนี่ก็มีอำเภอฮอดหางดงแม่แจมแม่ออนอมก้อยดอยเต่าสะเมิงสารพีนะเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่ริมพร้าวแม่แตงเชียงดาวชัยปราการนี่เจอกลับกลุ่มฝนนะฝนฟ้าคะนองตึงอ่อนปานกลางและหนักเลยเต่าที่ดูในเรดาร์นะดูตามสีในเรดาร์นี่เนาะก็เดินทางนะครับก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตด้วยเนาะทันใดเดินทางนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์กับช่วงนี้กับพกร่มกันไปตัวนะโดยเฉพาะช่วงวันที่22ถึง25จะนี่นะภาคเหนือของเฮาก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมาติดจังหวัดลำปูนกันพ้องครับจังหวัดลำปูนก็เจอกลุ่มฝนเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับโอ้มีสีเหลืองติดมาตัวที่อำเภอบ้านถี่นี่นะสีเหลืองนี่ก็คือนักนะครับคุณผู้ฟังครับก็ปานกลางนั่นนะฝนปานกลางนะก็อภัยคุณผู้ฟังถ้าแดงถ้าส้มนี่ก็อย่านักละนะแต่ก็มีติดส้มนิดหน่อยนะครับจังหวัดลำปูนของเฮานะครับก็พบกลุ่มฝนนาตีอำเภอเมืองอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอแม่ทาอำเภอลีอำเภอบ้านทินะครับพี่น้องคุณผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่อำเภอเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนเทรนเนอร์ใครออกนอกบ้านใครจะกลับจากสวนใครออกไปทางใดก็ดูฝ้าฝนกันตัวนะช่วงนี้นะครับจังหวัดลำปางก็มีฝนเนอร์ที่อำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานนะครับแม่ฮ่องสอนนี่ก็มีนะอำเภอเมืองปางมะผ้าขุนยวมแม่ลาน้อยอำเภอปายนะครับก็เจอหลายพื้นที่เลยเนาะตีภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับนะครับพี่น้องเกษตรกรกันพ้องเนาะช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศตัวนะช่วง21ถึง25นี่นะมีฝนตกๆนักหลายพื้นที่เนาะภาคเหนือนี่นะสำหรับพื้นที่ไหนที่มีฝนตกชุกนะคุณผู้ฟังครับภาคเหนือของเขานี่ส่วนมากก็จะชุกทางตอนบนของภาคพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะครับก็จะทำให้ต้นพืชเสียหายเนาะผลผลิตลดลงด้อยคุณภาพได้นะครับต้องระมัดระวังกันตัวนะครับทันตีปลูกพืชไร่แล้วก็พืชผักนะท่านใดที่ทำพืชสวนเนาะไม่ผลนี่นะที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรก็ดูแลสวนให้โปร่งนะอากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องได้ทั่วถึงนะครับเพื่อในการลดความชื้นสะสมในบริเวณสวนนะเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่อาจจะเกิดจากเชื้อรานะครับและท่านใดทำการปศุสัตว์นี่นะ
บดีปล่อยหื้อสัตว์เลี้ยงอยู่ในตีชื้นแช่เป็นระยะเวลานานๆนะครับจะทําหื้อสัตว์เลี้ยงอ่อนแอเนาะพอเปิ่นอ่อนแอนี่นะก็จะเป็นโรคได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยนะส่วนมากก็มักระบาดในสัตว์เท้ากีบเนาะโคก้ากระบือก้านะต้องระมัดระวังกันตัวนะครับสําหรับพื้นที่ใดค่ะพี่น้องเกษตรกรเป็นพื้นที่ซึ่งมีน้ําขังนี่นะพี่น้องเกษตรกรก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินยําน้ําในตีซกกับปรกนะครับถ้ามีความจําเป็นต้องเดินลุยน้ํานะครับควรนะใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคชีหนูเนาะหรือว่าเป็นการป้องกันโรคเล็บโตสไปโรซิสนะหรือว่าโรคชีหนูนั่นเองนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz ครับ

กลับมาป้ากันนะครับพอดีมีข่าวเนาะที่ต้องอัปเดตกับคุณผู้ฟังนะครับก็เลยไปปริ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ข่าวยาวหน่อยเนาะแล้วก็ข่าวจบกับจลารายการเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนะในเรื่องของข่าวที่เตรียมไว้อู้ไว้เอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนั่นก็คือนะครับการอัปเดตข่าวสารสำคัญนะตีปากต้องพี่น้องประชาชนต้องหู้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มาฝากกันนะครับใครที่มีบัตรอยู่หรือกำลังลุ้นผลนะครับอ่ะขยับเข้ามาฟังกันนะครับเล่งเสียงแล้วก็ฟังกันนะครับล่าสุดนี่ทางคุณเอกนิติธันประภาสนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องมีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันใหม่นะครับท่านเองนิติเนาะท่านรองนายกก็ได้บอกว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการให้ความช่วยเหลือของรัฐเนี่ยไปถึงมือคนตีเดือดร้อนแต่แต่นะนะครับคุณผู้ฟังต้องเข้าใจจะนี่นะว่าฐานข้อมูลของฐานข้อมูลเดิมเนี่ยเฮาใจกันมาหลายปีละนะครับบางคนฐานะก็ดีขึ้นนะครับบางคนเสียชีวิตไปแล้วหรือข้อมูลบางอย่างคลาดเคลื่อนนะครับการมาอัปเดตข้อมูลคือเป็นปัจจุบันในรอบนี้ก็ส่งผลดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนติดเกยตกหล่นเนาะได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับสิทธิ์รายใหม่เข้ามาในระบบนะรอบนี้ถึง 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่เช็คผลแล้วปรากฏว่าบ่ผ่านเกณฑ์ในกับฟังตกอกตกใจหรือว่าทอดใจไปหนักเมื่อฟังครับท่านรองนายกก็ย้ำนะครับว่าสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์ได้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เต็มตีเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครที่ไปเจอปัญหาแปลกๆเนาะนะใครเจอปัญหาแปลกๆอย่างเช่นนะจูจูจื้อตัวเองนี่ไปโผล่เป็นกรรมการบริษัทหรือไปถือหุ้นที่ไหนบ่ฮู้นะทั้งนั้นที่เฮาบ่ได้ทํานี่จนทําให้ถูกตัดสิทธิ์นะครับเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็รับทราบปัญหาแล้วนะครับและกําลังเร่งร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ด่วนที่สุดเพื่อบ่ฮื้อพี่น้องชาวบ้านตาดำๆต้องมาเสียสิทธิ์เพราะฝีมือของพวกมิจฉาชีพที่แอบอ้างเอาข้อมูลไปใช้นะครับแล้วก็แหมเรื่องหนึ่งตีหลายคนกังวลใจนะหลายคนกังวลใจก็ฟังตั้งนี้นะครับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้บ่มีนะผลกระทบใดๆกับสวัสดิการของรัฐแหม72รายการนะครับใครที่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือโครงการอื่นๆอยู่ก็ยังคงได้รับตามหลักเกณฑ์เดิมทุกประการสบายใจได้นะคุณผู้ฟังครับเอาละช่วงท้ายนี่สำคัญเนาะคุณผู้ฟังเตรียมประกาศจดกำหนดการไว้เลยนะครับใครนะตีบพานเกณฑ์นะครับแล้วก็ต้องการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นี่เนาะคุณผู้ฟังครับก็สามารถยื่นนะครับได้ตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็หากนะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องมีการแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังต้องจัดการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่16สิงหาคม2569ย่ำนะบ่ได้ปล่อยผ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองนะครับรัฐบาลเพิ่นก็ยืนยันเนาะทิ้งท้ายเลยว่าพร้อมรับฟังทุกปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนนะครับเพื่อพัฒนาระบบนี้ให้เข้าถึงคนเดือดร้อนแต่ๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะและนี่ก็คือความคืบหน้าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็รายการเนาะคิดดีเพื่อสังคมนะก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะฟังเพลงกันยาวๆนะครับดีเจโอมก็จะไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะให้หลายท่านได้รับชมรับทราบกันนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ที่วัดปางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาป้ายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและขว้างระเบิดไป้บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142,620,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้29,230,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้57ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,400,000ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4 อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ17ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกสค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกสค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40 บาท 50 สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่า

0: การ
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
3: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า10,000รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจัง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตอทอครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการ

0: ิรูปกระบวนการภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจด้วยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนการตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการรอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา รมาจากกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา6:00 น.ถึง18:00 น.บริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้23กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับอยู่ด้วยกันรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำภีระนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับผมได้บันทึกเสียงการจัดรายการแวดวงกีฬานะครับผมขออนุญาตที่จะเดินทางไปทำกิจกรรมนะครับในการแข่งขันวิ่งกีฬามาราธอนนะครับก็ขออนุญาตที่จะบันทึกเสียงแต่ว่าเรื่องของกีฬายังเข้มข้นนะครับกีฬาไหนที่แข่งในช่วงที่ผมหลังจากที่บันทึกเสียงนะครับติดตามได้ในภาคข่าวนะภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผลติดตามกันรวมถึงพรุ่งนี้นะก็จะมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางไปประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เตรียมการแข่งขันนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับนัดแรกเดกาลาในวันที่25นี้นะครับเดินทางไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอันโทนี่ฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ยืนยันนะครับเราเต็มสู้นะครับมั่นใจในชัยชนะที่เราแข่งขันในนัดแรกรอติดตามเชียร์กันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนัดแรกนะครับส่วนผลวันนี้ในการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับจับสลากกันในช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาในไทยกลุ่ม A นะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับจับสลากเจอกับไทยครับแล้วก็คีร์กีสถานและฮ่องกงนะฮะมีโอกาสที่เราจะเข้ารอบ2นะครับนะก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพอาจจะหนักหน่อยแต่คีร์กีสถานและฮ่องกงนะมีโอกาสที่เราจะคว้าแต้มได้นะครับกลุ่ม B มีจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับกลุ่ม C เวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์และคูเวตกลุ่ม D นะครับมี3ทีมเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์นี่กรุ๊ปอัปเดตเลยนะคุณผู้ฟังนะกลุ่ม D นะครับมีแค่3ทีมนะเพราะว่าอิรักนั้นถอนตัวไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับกลุ่มหนึ่งนั้นญี่ปุ่นนะครับเวียดนามชนิดไทเปและก็ไทยนะครับไทยอยู่ในกลุ่มหนักเลยนะฟุตบอลหญิงนะทั้งไทยเปเวียดนามและญี่ปุ่นถือว่าหนักจริงๆนะครับกลุ่ม2นี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือครับแล้วก็มีบังกลาเทศและก็เมียนมานะครับกลุ่ม3มีจีนอุซเบกิสถานนะครับฮ่องกงนะครับนี่กลุ่ม3ก็ถือว่าได้ลุ้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับมีฟิลิปปินส์ด้วยขออภัยนะฟิลิปปินส์อยู่กลุ่ม3ของฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับในการแข่งขันรายการนี้รอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงและชายเอเชียนเกมยังมีการจับสลากการแข่งขันกีฬาประเภททีมอีกหลายรายการนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบในวันต่อไปของแวดวงกีฬานะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยที่แฟนมวยรอคอยนะฮะนักมวยที่มีกองเชียร์เยอะคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับทำอะไรกองเชียร์ก็ติดตามนะครับอย่างรถถังจิตเมืองนนท์นะครับได้วันนี้แถลงข่าวนะครับร่วมกับสมจิตวันแก้วนะครับแล้วก็ซอเอสุนทรีลงหับพืชนะครับต้นสังกัดนะครับแล้วก็ผู้จัดการตามกฎหมายของเจ้าตัวนะพร้อมด้วยทางด้านของตัวแทนของประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคุณทิตินัทอัศดามงคลนะคุณปลายซึ่งเป็นประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับตัวแทนวันในประเทศไทยนะฮะแถลงข่าวที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งทางด้านของคุณปลายนะครับคุณทิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันทุกฝ่ายนะครับรถถังได้กลับมาเซ็นสัญญาร่วมกับวันอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็แนวทางของค่ายจิตเมืองนนท์ก็คือมีเป้าหมายที่จะรีบิวรถถังให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาร่วมกันในการลงนามเซ็นสัญญาฉบับใหม่ร่วมกับวันนะครับแล้วก็เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุดของนักมวยไทยคนหนึ่งที่เคยได้รับนะครับโอ้โหรอดูนะฮะรถถังจิตเมืองนนท์ทำอะไรก็กองเชียร์ติดตามนะครับเตะฟุตบอลออกกำลังกายกันหลังจากฝึกซ้อมนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่แพ้ทาเครุนะครับก็มาฟิตร่างกายด้วยการเตะฟุตบอลนะครับทำกิจกรรมการกุศลนะครับไปแข่งรถยนต์อยู่พักหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าทำกิจกรรมได้หลายๆอย่างนะครับทำเรื่องของอาหารส่งออกนะมีไก่กรอบมีแกงไตปลาผมยังเคยอุดหนุนด้วยนะฮะตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นสีสันนะครับรถถังเนี่ยเป็นนักมวยที่ต่อยได้สนุกนะครับถ้าฟิตนะฟิตเต็มร้อยประมาณนั้นนะครับเป็นนักมวยที่มีความแข็งแกร่งนะครับยังมีเส้นทางในการลุ้นแชมป์ยังได้อยู่นะครับรอเชียร์นะครับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของแบดมินตันรายการ China Open 2026นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับซูเปอร์ วัวทัวร์ซูเปอร์พันที่สนามฉางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ซินเฉิงยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเมื่อวานนี้น้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทนะครับแข่งคู่ดึกครับในช่วงของวันวงกีฬาจบพอดีนะครับแพ้กับลินเซียงจีนะครับ1-2เกมตกรอบ21-12 16-21และ20-22นะโอ้โหเสียดายจริงๆนะแพ้ไปนิดเดียวนะครับก็ตกรอบไปนะนะครับวันนี้เรามีแข่งขันกันตั้งแต่เช้านะครับคู่ของอิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลเจอกับมือ1ของโลกมือ1ของรายการฉียู่ฉีนะครับปรากฏว่าอิคคิวชนะในเกมแรกนะครับ21-17แพ้ในเกมที่2 2-21เกม3มีอาการหน้ามืดนะครับขอรีทายในเกมที่3นะครับก็ขอให้น้องอิคคิวหายป่วยไวๆนะครับนะครับมีอาการหน้ามืดนะครับก็ถอนตัวไปขอให้หายป่วยไวๆนะครับก็รอเชียร์สนามหน้านะครับขณะเดียวกันบาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3พรานนะครับรอบแรกชนะคู่ของอินโด2-0เกมนะครับ21-16 21-13ครับรอบ2วันนี้เจอคู่ของเชสไทเปครับยีฮงเหวยกับนิโคกอนซาเลชานชนะไป2-0เกม21-19และ21-11นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเมรัชนกอินทนนท์มือ7เจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามนะครับแล้วก็คู่ผสมมูนากับอันนามูนากับอันนาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับบัญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอคู่ของเกาหลีใต้คิมแจยองกับฮองซียองคู่มือ7นะครับแล้วก็โอโน่พักพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับสตรีแต้รัตนชัยเจอคู่ของฝรั่งเศสทอมกีเซลกับเดฟิลเดกูคู่มือ6ของรายการก็รอลุ้นเชียร์กันรวมถึงคู่ดึกนะครับครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์เจอกับบุตรีกุสมาวานาดีจากอินโดนีเซียนะครับนี่คือรายการที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้นะครับเป็นรายการใหญ่นะครับนะมีผลต่อคะแนนอันดับโลกด้วยนะครับซึ่งผลการแข่งขันคู่ที่เหลือนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามในภาคข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของเทนนิสครับศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ World W 100รายการ The Women Hospital Classic เงินรางวัลกว่า $100,000 หรือว่า3,363,000 บาทที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกานะครับหญิงเดียวรอบแรกไหมมนัชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ116ของโลกซึ่งเป็นมือ3ของรายการเอาชนะซาระไซโตะมือ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตครับ 7-5 และ 6-2 นะครับซึ่งรอบ2ไหมมนัชยาจะพบกับผู้ชนะระหว่างหมาเยซินนะครับมือ195ของโลกจากจีนนะที่จะเจอกับโคจิหวังฮงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงต่อไปค่ำนี้ได้เฉียนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับน้องรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะครับจะลงแข่งขันรอบ2ศึกเทนนิสรายการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่นนะครับระดับ WTA 250นะก็เจองานหนักครับนิโคลาบาตุโความือ20นะฮะเอาขออภัยนะครับมือ44ของโลกวัย20ปีจากเช็กนะครับก็ลงแข่งขันนะครับผลงานขันจะเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้คู่ที่2บราซิลนะฮะเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไฟแนลนะครับก็ญี่ปุ่นกับบราซิลเคยเจอกันมาก่อนนะฮะก็ปรากฏว่าในนัดนี้เนี่ยที่สนามที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับทางด้านของบราซิลชนะญี่ปุ่นครับในเซตแรกเนี่ยนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน26-24สนุกมากนะครับเล่นกันสูสีมากนะครับแต่ว่าบราซิลกลับมาชนะ25-22 25-16และ25-20นะครับก็บราซิลชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอิตาลีนะครับเป็นการรีแมตช์ชิงชนะเลิศในปี2025ด้วยนะทางด้านของบราซิลเจอกับอิตาลีส่วนญี่ปุ่นตกรอบไปนะครับบราซิลไม่มีน้องกาบี้นะกาบี้มีการเจ็บเข่านะตอนนี้กำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่นะครับส่วนญี่ปุ่นตกรอบบราซิลเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนะฮะส่วนวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ S ขออภัยนะครับรายการ CV Cup 2026ครับ SCAV นะครับหรือว่า CV Cup 2026เมื่อวานนี้อินโดนีเซียทีมอันดับที่44ของโลกแชมป์ AVC Cup ปีนี้แล้วก็รองแชมป์ SEA Games ที่ไทยปีที่แล้วนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกที่คว้าแชมป์นะรายการ CV ครับสนามแรกที่ฟิลิปปินส์มานะครับโดยเจ้าถิ่นอินโดนีเซียชนะ3เซตรวดเลยนะครับ26 24 25 15และ25ต่อ17นะครับในสาย A ที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโรโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อค่ำที่ผ่านมานะครับโอ้แล้วก็ได้เสียงเชียร์ด้วยนะครับนะฮะอดีตแชมป์ซีเกมส์12สมัยนะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับได้แชมป์รายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็ปี2025นะ32นะครับรอบชิงครั้งที่แล้วเนี่ย ถือว่าผิดคาดนะแพ้กัมพูชา2ต่อ3เซตในรอบชิงนะคราวนี้ก็ล้างตาได้สำเร็จนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสนะกัมพูชาเนี่ยอินโดนีเซียได้พัก1วันในวันนี้นะส่วนกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับต้องชนะนะกัมพูชาเนี่ยเจอกับฟิลิปปินส์จะได้เข้ารอบนะครับซึ่งใน3แรกที่ฟิลิปปินส์กัมพูชาชนะฟิลิปปินส์มาแล้ว3ต่อ2เซตนะครับก็ได้ลุ้นนะครับอินโดนีเซียชนะใครชนะ1นัดเนี่ยมีโอกาสได้เข้ารอบสูงนะโดยเฉพาะชนะด้วยเซต3ต่อ0เนี่ยนะครับแล้วก็รอลุ้นกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนวันนี้เนี่ยไทยเจอกับเวียดนามไทยชนะไปแล้วนะเมื่อวานนี้ชนะไปแล้วชนะเมียนมามา3ต่อ0เซตเจอกับเวียดนามในเวลา 15:30 นาทีนะครับแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวันนี้รอบรองชนะเลิศ2คู่อ้อขออภัยนะรอบก่อนรองนะรอบน็อกเอาท์นะครับ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่มีตุรกีเจอแคนาดานะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเจอกับจีนนะครับแล้วก็จะมีCV Cup นะฟิลิปปินส์เจอกัมพูชาที่ผมรายงานไปแล้วนะครับผลงานขันติดตามได้ทางแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ส่งทั้งนักกีฬาทีมชายทีมหญิงและในร่มและก็ชายหาดนะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับวอลเลย์บอลชายหญิงในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดตั้งเป้านะ2เหรียญนะครับความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะทั้งชายและหญิงและในประเภทในร่มแล้วก็ชายหาดนะครับซึ่งจะเตรียมไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ครั้งที่20นะวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าจังหวัดไดจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสมาคมเนี่ยเก็บตัวนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมหญิงเนี่ยฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับจบจากเนชั่นลีกก็มีโปรแกรมแข่งขัน CV Cup สนามแรกนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่กรุงฮานอยนะครับจากนั้นก็ไปแข่งขันสนามที่2นะครับ 7-9 สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยรายการชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคม2569ที่เทียนเจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะแล้วก็แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028แล้วก็จบจากชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะฮะก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญของวอลเลย์บอลของเรานะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะสมาคมส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงในร่มรวมถึงชายหาดทีมชายและหญิงนะครับตั้งเป้าอย่างน้อย2เหรียญนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มเนี่ยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยที่หางโชวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเราได้เหรียญทองแดงและหวังว่าจะได้ผลงานเท่าเดิมหรือถ้าดีกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าเป็นงานที่ยากนะครับจะทำให้เต็มที่นะครับส่วนตะกร้อนะครับทีมตะกร้อทีมชายและหญิงนะครับลุยศึกนะครับในการแข่งขันตะกร้อฟุตตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับวันนี้ตะกร้อมีการจับสลากแบ่งสายกันแล้วนะนะตะกร้อคู่เราไม่ส่งเราส่งเฉพาะทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับก็ส่วนตะกร้อก็เตรียมทีมในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 4-11 สิงหาคมที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพนะครับซึ่งมีการแต่งตั้งนักกีฬาหมดนะประกาศตัวนักกีฬาหมดแล้วนะตัวเสิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพรเทพทิงบางบนนะพรเทพทิงบางบนนะกฤษณพงษ์นนทโคตรพุทธิพงษ์พักดีกฤษดาสังวังพิชิตพงษ์ใจกล้าตัวธรรมนะครับจิรศักดิ์ฟักบัวเงินวรายุทธิตวราวุฒิจันทรเสนานะครับธนพลทรัพย์เย็นสุทธิเกียรติพันแสนแก้วตัวชงครับปรเมศศรีสวัสดิ์นะวุฒิรันคำสนอราชันวิพันธ์แล้วก็มักคินพันมาก่อนนะครับผู้จัดการทีมนะอาจารย์กมลตันกิมหงนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยพรชัยเขาแก้วแล้วก็พัทรพงษ์ยุพพดีนะครับส่วนตะกร้อหญิงก็มีตัวเสิร์ฟก็มีนิภาพรสรุปพลนะครับวิภาดาจิตพวนอธิการคงแก้วปริตาสีเงินนะฮะตัวทำก็คือสมฤดี ปรือปลักนะครับวิไลพันธ์โคตรพรมรัศมีทองโสดมาริกาบุตรทศนะครับเยาวลักษณ์พวงศรีตัวชงก็มีมัสยาดวงศรีรัชนิกรแซ่เฮงนะครับสรินันเขียวปักแล้วก็ปภานันศรีหะศรีหานอกนะครับผู้จัดการทีมก็คืออำนวยจันทรมนตรีผู้ฝึกสอนจากกรีพ่วงเพชรแล้วก็วีรชัยแสงสว่างนะครับนี่คือทีมตะกร้อของเราเชื่อแน่นอนนะครับว่าตะกร้อเนี่ยในศึกชิงถ้วยพระทานคิงคัพหรือว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยเราตั้งมั่นนะครับว่าเราต้องคว้าแชมป์ในบ้านคู่ปรับสำคัญนะครับมาเลเซียนะครับเราก็เจอกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่านี่คือการดูกันดูฟอร์มนะฮะดูฟอร์มไทยกับมาเลเซียนะครับนี่คือตะกร้อรายการชิงแชมป์โลกรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็คงจะได้เจอกันอีกละในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับเรากับมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญก็ยังมีอินโดนีเซียนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเมียนมาก็จะคอยสอดแทรกขึ้นมารวมถึงทางด้านของเวียดนามด้วยนะครับเราตามรอเชียร์กันนะครับชมฟรีนะรายการนี้นะครับตะกร้อชิงถ้วยประธานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับจากเซปัตตะกร้อนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายงานไปแล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมีข่าวนะมีข่าวเรื่องของฟุตบอลว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่า JFA เสนอแผนนะเสนอแผนในการเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับการแข่งฟุตบอลโลก2046นะครับหรือว่าอีก16ปีข้างหน้าใช่ไหมปีนี้ปี2000เท่าไหร่นะ2026นะครับบวกอีกประมาณ20ปีข้างหน้าโดยประมาณนะครับก็ร่วมอีก2ชาติในเอเชียตะวันออกแล้วก็4ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นเวียดนามนะครับมีข่าวว่าอย่างนี้นะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่น JFA นะครับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับโดยมี3ประเทศจากเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วนะสมัยที่เกาหลีใต้ได้ที่4ญี่ปุ่นตกรอบ8นะครับแล้วก็คราวนี้ก็เสนอมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนแล้วก็มีดึง4ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งประเทศที่มีมาตรฐานมีสนามฟุตบอลที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์นะครับนะอย่างมาเลเซียเขามีบูกิจาริลนะครับกว่า 90,000 คนความจุอินโดนีเซียมี2สนามที่มีความจุกว่าเกิน 80,000 คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกโลราบุงกาโน่นะครับแล้วก็สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับนะ2สนามของอินโดเนี่ยเขาเกิน 80,000 คนของเรานี่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับมีความจุ 45,000 คน 45,000 คนนะครับแล้วก็สิงคโปร์สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์จุผู้ชมได้ 55,000 คนไม่มีเวียดนามนะเวียดนามนะไม่มีเวียดนามเพราะเวียดนามมีปัญหาเรื่องของภูมิประเทศนะประเทศภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและสนามไม่ได้มีมาตรฐานที่รองรับมากมายเท่าไหร่นะครับก็ทำไมในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2046นะนับถอยหลังจากนี้ไปนะจะได้เห็นรูปแบบการแข่งขันแบบจำนวนทีมที่มากขึ้นนะฮะในปี2026นะมี48ทีมนะส่วนอีก20ปีข้างหน้าจะมีอีกกี่ทีมนะนี่คือแนวคิดนะแนวคิดที่ญี่ปุ่นนะครับที่จะอยากเสนอเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าหลายทางฟีฟ่าก็คงได้พูดไปแล้วนะว่าเห็นดีเห็นงามในการที่ขยายทีมจาก48ทีมเป็น64ทีมแต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าในปี2046นะครับจะมี5ชาติ6ชาติหรือไม่ในการร่วมเป็นเจ้าภาพรอติดตามกันนะครับเพราะว่าการคัดเลือกเจ้าภาพเนี่ยในปีพ.ศ. 2046ก็จะมีการเลือกกันใน5ปีข้างหน้านะในปี2031รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมนะครับแล้วก็ตอบรับในการส่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการที่อินโดนีเซียนะครับซีการดีเมอร์เดกาครับ2026นะครับ14ถึง23สิงหาคมซึ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอายุ17ปีนะครับมีแมตช์สำคัญนะครับในปี2569ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันในช่วง5ถึง11ตุลาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นความพร้อมการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับสมาคมก็เลยตอบตกลงในการส่งนักฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับนอกจากไทยแล้วนะครับยังมีอินโดนีเซียส่ง2ทีมนะทีม A และทีม B มีสิงคโปร์มีฮ่องกงมีมาเลเซียมีจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียรวม8ทีมเข้าแข่งขันนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับกลับมาที่ฟุตบอลทีมชาติไทยหลังที่บอกนะครับเดินทางไปลาววันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลศึกอาเซียนคัพนะ2026 พร้อมเต็มที่อันนี้ฮัสซันก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลแรงกิ้งอันดับที่94ของโลกนะของเราเนี่ยนะไปเจอกับสนามของลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับ 20:00 นสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16รอติดตามรอเชียร์กันนะครับส่วนแมตช์ต่อไปวันที่1วันที่4เจอกับมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะฮะรอติดตามการรวมถึงเจอกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมรอติดตามกันรายการนี้เนี่ย True Vision Now ก็ถ่ายทอดสดนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับมีจ่ายตังหรือเป็นสมาชิกอย่างไรก็รอติดตามนะครับส่วนฟุตซอลนะครับนะฟุตซอลก็มีการซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับฟุตซอลเราจะเตรียมการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งขันกัน 1-6 สิงหาคมนะที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโค้ชมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมทุกวันวันละ2ชั่วโมงนะครับเรื่องของการซ้อมความเข้าใจฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เตรียมการแข่งขันนะครับเราจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ14คนนะครับก่อนเข้าแข่งขัน1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์2สิงหาคมเจออัฟกานิสถาน5สิงหาคมเจอกับเวียดนาม6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดของการแข่งของเรานะฮะ 20:30 น. True Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชน17ปีโค้กครับนะฮะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย5โซนได้10ตัวแทนเข้าแข่งขันครับในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026นะครับเหลืออีกโซนเดียวนะฮะใครจะได้เป็นตัวแทนนะครับย้ำตอนนี้นะโซนภาคกลางและภาคตะวันตกครับแชมป์ China Tobil รองแชมป์นครปฐมยูไนเต็ดครับโซนภาคตะวันตกเนี่ยแชมป์ชลบุรี FC รองแชมป์ระยอง FC ครับโซนภาคตอนออกเฉียงเหนือแชมป์โรงเรียนกันทารมรองแชมป์โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโซนภาคใต้แชมป์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์รองแชมป์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโซนภาคเหนือแชมป์เชียงใหม่ FC รองแชมป์แม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับส่วนโซนต่อไปครับ29กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนะโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะใครจะได้แชมป์และรองแชมป์รอชมอยู่นะฮะทุกๆทีมจะเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะฮะสำหรับโซนกรุงเทพมหานครนะครับจะแข่งขันในสนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิทยาเขตในจังหวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่กรุงเทพมหานครมี32ทีม28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมหาอีก2ทีมนะที่เข้าแข่งขันในรอบนี้ไปพบกับอีก10ทีมที่รออยู่แล้วเป็น12ทีมสุดท้ายรอลุ้นกันนะครับคุณฟังครับมีข่าวจากอังกฤษนะครับจาก Sky Sport นะ Sky Sport News เขารายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามีบริษัทจากตะวันออกกลางสนใจนะฮะในการเข้าซื้อกิจการของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Financial Times แล้วก็ Talk Sport นะที่ระบุว่ากลุ่ม King Powerนะครับซึ่งประกาศนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรคนปัจจุบันนะครับก็คือตระกูลศรีวัฒนประภานะครับได้จ้างบริษัทนะครับก็ให้มาทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการแสวงหาผู้ลงทุนรายใหม่นะฮะโดยมีการนำเสนอผู้เสนอลงทุนรายใหม่นะให้กับทางด้านของเจ้าของสโมสรได้พิจารณานะครับก็มีเหตุผลในการที่จะขายสโมสรนะครับเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างนะครับสโมสรก็ตกชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพสู่ลีก1นะฮะเป็นการจบอันดับรองสุดท้ายเป็นการตกชั้น2ครั้งในรอบ3ปีปัญหาจากการเงินสะสมด้วยนะครับสโมสรขาดทุนกว่า 71.1 ล้านปอนด์ในฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ถูกตัด6คะแนนจากการละเมิดกฎการเงินนะครับโดยรายงานผลการขาดทุนนะฮะ 201.9 ล้านปอนด์ในช่วงปี2022ถึง2024ก็ถือว่าเป็นข่าวที่รอติดตามกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอเชียร์นะครับแอสตันวิลล่ามาเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมที่ BG สเตเดียมนะครับมีนักเตะใหม่มาด้วยนะครับเพิ่งซื้อนักเตะใหม่มาด้วยทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทร์ราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24 กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7 สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคูเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีด้วยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า

0: กชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailand สนับสนุนการจัดไม้อีเวนต์และการพัฒนาระบบ Super Silentเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยๆ76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Route to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยๆ76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่ากระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณอิมแพคเมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในอัตราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมล อุดมพร รายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์

0: ิณร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา18นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทาคุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ1เกม17-21 21-16และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮาเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพานิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิคคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2ต่อ21 จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิคคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ผ่านิดคาดนาครายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 น.ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมพรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการพรีซีซั่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามกุลินพัชสอนการรายงาน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
6: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
7: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพโดยกรวิทย์จันทระวงศ์และเช่นเคยค่ะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะเรื่องราวประชาธิปไตยในห้องเก็บศพจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ท่ามกลางความมืดสลัวในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของฟอร์มาลีนดิฉันค่อยๆเดินย่างกลายผ่านร่างของบุรุษมากมายซึ่งนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถหมุนรอบได้180องศาทั้งทวนแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเรือนร่างกำยำเหล่านั้นนอกจากจะมีสำลีปิดอุดนัทวารต่างๆได้แก่จมูกปากหูแล้วก็ตามตำแหน่งบาดแผลนานาบนร่างกายแล้วยังมีเสื่อนน้ำมันคอยรองรับสารคัดหลั่งต่างๆไม่ให้ผ่านลงไปเปื้อนผิวเตียงอีกด้วยแน่นอนว่าขณะยังมีลมหายใจและชีพจรอยู่เจ้าของร่างแต่ละคนล้วนมีความคิดและทัศนะที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ล้วนแต่จะเอ็นเอียงไปยังแนวทางหรือว่ามรรคาอันสอดคล้องหรือว่าพ้องกับจริตของตนเองทว่าณเวลานี้สังขารเหล่านั้นต่างมีความเสมอภาคกันเพราะไม่ว่าจะเคยเป็นฝ่ายไหนหรือว่าศรัทธาใครสุดท้ายปลายทางก็ต้องมานอนเปลือยกายเรียงรายในพื้นที่ที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีอยากที่จะย่างกลายเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยไม่จำเป็นนี้ร่างอันแก่ชราไปตามสภาพของดิฉันกำลังจะเข้าถึงเตียงซึ่งเป็นเป้าหมายตามลำดับงานในวันนี้อยู่แล้วทว่าเสียงเตือนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งติดตัวดิฉันอยู่ก็พลันดังขึ้นซะก่อนการขัดจังหวะของสัญญาณดังกล่าวทำให้ดิฉันต้องหยุดฝีเท้าลงแล้วก็หยิบเครื่องมือสื่อสารนั้นออกมาอ่านข้อความซึ่งถูกส่งเข้ามาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนางหมอชั่วไม่มีความเป็นกลางเองเป็นใจกับพวกคนถอยทำให้พวกพ้องพี่น้องข้าต้องตายไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมข้าขอสาปแช่งว่าต่อไปนี้ขอให้เองต้องอยู่โดดเดี่ยวไร้ลูกไร้หลานไม่มีคนสืบทอดสกุลตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งคำพรุสวาทบนหน้าจอนั้นบอกให้ดิฉันทราบได้ทันทีว่าหากผู้ส่งมิใช่ญาติของร่างใดๆที่เสียชีวิตลงเพราะการปะทะกับกลุ่มฝูงชนที่ยึดถือขั้วต่างกับตนเองและกำลังรอการชันสูตรจากดิฉันอยู่ในห้องเก็บศพแห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกับผู้ตายและแน่นอนว่าเขาต้องเข้าใจผิดว่าดิฉันนั้นเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชนที่ทำให้พวกพ้องของเขาต้องจบชีวิตลงแน่ๆเอาเถอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันจะเจออะไรๆแบบนี้และในเมื่อการต่อล้อต่อเถียงจะยิ่งสร้างความแค้นและก็การเข้าใจผิดให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงกดปุ่มพิมพ์ข้อความโต้ตอบเข้าไปว่าดิฉันเป็นหมันแต่กำเนิดแล้วก็เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นในความเป็นจริงดิฉันก็ไม่มีญาติอยู่แล้วล่ะค่ะแถมตอนนี้ยังเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็คงจะสมความปรารถนาของคุณเข้าสักวันหนึ่งแหละค่ะอีแก่ทำเล่นลิ้นอยากจะเตะปากอีกนักเขายังคงตอบกลับมาด้วยโทสะอันเกิดจากความเข้าใจผิดแต่ว่าดิฉันไม่สนใจที่จะตอบโต้กลับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลาอธิบายถึงความจริงซึ่งเขาไม่มีวันจะเชื่อถือที่สำคัญในเวลาแบบนี้ดิฉันคิดว่าการวางเฉยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานรักษาหน้าที่ของเราต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายมากกว่าการแก้ตัวเราว่ายิ่งโต้เถียงหรือว่าต่อสู้กันไปก็รังแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งเจ็บช้ำใจมากขึ้นและความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิ้นดิฉันจึงย่างเท้าเดินต่อไปจนถึงเตียงที่เป็นเป้าหมายซึ่งผู้ตายก็คงนอนรอดิฉันมาหลายชั่วโมงแล้ว

เจ้าของร่างเป็นเด็กหนุ่มผิวคล้ำพอริดแสงแดดเนื่องจากผิวหนังภายในร่มผ้าของเขามีสีอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าคมคายคิ้วค่อนข้างหนาสะท้อนถึงความใจร้อนประกอบกับอายุอานามที่ยังไม่ทันถึงวัยเบญจเพสก็ต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อนเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อคารมของบุคคลที่ฉลาดกว่าถูกแล้วล่ะค่ะเด็กคนนี้คือหนึ่งในพวกพ้องของผู้ชายที่ส่งข้อความมาบริพาดิฉันเมื่อครู่ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาคนนั้นอุตส่าห์ตามหาไอดีของดิฉันจนเจอเพื่อจะมาด่าให้สะใจนั้นเป็นเพราะว่าเป็นความผูกพันโดยส่วนตัวที่มีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ในชีวิตจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ผลจากการแพร่ระบาดทางอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขาถูกคนชั่วซึ่งฉลาดกว่าใช้วาจาและข่าวสารอันบิดเบือนชักจูงให้ไปจมอยู่ในกลุ่มสังคมซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทางการเมืองของทุรชนหัวหมอเหล่านั้นกันแน่พูดถึงคำว่าหัวหมอดิฉันก็อดที่จะขบขันเสียไม่ได้เพราะว่าตามความหมายโดยทั่วไปแล้วคำนั้นสื่อความหมายถึงบุคคลที่ชอบตั้งตัวเป็นผู้รอบรู้แล้วก็อ้างเหตุอ้างผลต่างๆเพื่อโต้แย้งในเรื่องที่ตนเองอาจจะได้ประโยชน์หรือว่ากำลังจะเสียผลประโยชน์ใดๆเท่านั้นแต่คำว่าหมอแม้โดยในยะนั้นจะกล่าวถึงพวกหมอความหรือว่านักกฎหมายเป็นหลักแต่มันก็จะไกลๆจะมากระทบกระเทือนถึงดิฉันและก็เหล่าเพื่อนร่วมอาชีพอยู่ดีหลายครั้งหลายหนที่ดิฉันเห็นการใช้คำดังกล่าวพาดพิงถึงพวกดิฉันตามสื่อออนไลน์ว่าพวกดิฉันนั้นหัวหมอคอยแต่จะใช้ความฉลาดของตนเองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆเห็นแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้ในหลายๆครั้งจริงอยู่ว่าในสังคมอาจจะมีคนร่วมอาชีพของดิฉันซึ่งมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ควรจะมาเหมารวมทั้งหมดไม่ควรจะคิดว่านอกจากฝ่ายเขาแล้วไม่มีกลุ่มชนอื่นใดอีกนอกจากปฏิบัติหน้าที่คิดฝั่งที่เป็นกลางหรือผู้ที่ต้องการจะอยู่อย่างสงบตามวัตตะของตนเองบ้างแต่ทำอย่างไรได้ล่ะคะฉันเองในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่และทั้งที่สองมือของดิฉันกำลังลงมีดผ่าท้องของหนุ่มน้อยบนเตียงอยู่แท้แต่สมองของดิฉันก็ยังอดที่จะคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้แล้วนับประสาอะไรกับพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้มีกิเลสหนาเหมือนกับดิฉันหน้าท้องแบนราบปราศจากกล้ามเนื้อของพ่อหนุ่มน้อยผู้เคยคิดว่าตนเองมีความเห็นต่างจากดิฉันถูกเปิดออกแล้วเรือนร่างที่เขาเคยโพสต์รูปโชว์ความงดงามของกายาที่สูงเพรียวของตนเองในหน้าไอดีส่วนตัวจนเพื่อนต่างเพศมากมายมาให้ความสนใจณเวลานี้คงไม่อาจที่จะดึงดูดความสนใจจากหญิงสาวเหล่านั้นได้เหมือนดังเคยเพราะว่าลำตัวของเขาที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชั้นไขมันและอวัยวะมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่คุ้นเคยกับความตายอย่างผู้ดิฉันคงยากที่จะทำใจให้มองพินิจสภาพแบบนี้นานๆได้ใบหน้าคมสันฉายแววนักเรียนของเด็กหนุ่มยังคงหลับตาสงบนิ่งดูดว่าเขากำลังอยู่ในห้วงนิทราที่แสนสงบจากตำแหน่งของอาหารและสภาพของอวัยวะภายในทำให้ดิฉันทราบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกอดอาหารและไม่ได้ถูกวางยาพิษแต่อย่างใดดังนั้นหากจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาต่อดิฉันก็จะต้องเปิดกะโหลกของเขาออกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับหญิงชราใกล้ฝั่งอย่างดิฉันเพราะว่าความทันสมัยของมีดผ่าตัดในปัจจุบันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมีดผ่าตัดไม่ว่ายี่ห้อใดจะมีความคมแค่ไหนก็ไม่เคยตัดอคติและนิวรณ์พยาบาทในใจของคนให้ขาดลงได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนของหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆก็จบการศึกษามาจากสถาบันระดับสูง
ชนิดที่พ่อหนุ่มตรงหน้าดิฉันซึ่งมีฐานะเป็นสหายร่วมตายของเขามิอาจจะเทียบได้ทว่าน่าแปลกใจจริงๆที่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จวิชาซึ่งน่าจะทำให้เขารู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆจนสามารถมองทะลุถึงเล่ห์ร้ายของพวกคนชั่วแล้วก็ปิดผนึกอคติซึ่งอีกฝ่ายปรุงแต่งให้เกิดในใจของเขาได้แต่กลับถูกชักจูงให้ต้องมาพบจุดจบแบบนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆ

พ่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหาสาวๆที่เคยคลั่งใครติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกะโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆมันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลย
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าผึ้งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงผึ้งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งผึ้งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของผึ้งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วผึ้งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีผึ้งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยผึ้งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีผึ้งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของผึ้งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
6: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดับเอาสู่วาระภูมิภาค
7: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี2026ถึง2030ณโรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียนซีโร่ดับเอาท์เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
8: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกการทหารคอบบาโกลมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
11: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
11: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
12: โอเคร
13: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนแบบนี้นะครับ3 ทุ่มเรามาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอธิวัฒน์กันทบิงกับรายการเพลงเพื่อคุณเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสุขภาพที่เราจะนำมาพูดคุยกันในค่ำคืนแบบนี้นะครับหากใครที่ยังไม่นอนนะครับยังไม่ง่วงก็สามารถฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางสถานีกันได้รวมไปถึงมาฟังข้อมูลนะครับในเรื่องของสุขภาพเพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของท่านนะครับวันนี้น้องอันจะนำในเรื่องของประสบการณ์ดีกว่าเนาะประสบการณ์ของเป็นบทความของชายชราท่านหนึ่งนะครับอายุประมาณ74ปีนะครับเป็นความดันสูงมานานแล้วกินยาลดความดันนะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของเหตุไม่คาดฝันขึ้นวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอยากจะนำมาเล่าสู่ทุกคนฟังเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็มาเป็นประสบการณ์นะที่แชร์กันเผื่อที่ใครที่กำลังมีภาวะแบบนี้อยู่นะครับก็จะนำไปปฏิบัติกันต่อได้เพื่อเกิดความปลอดภัยกับชีวิตของตัวเองนะครับฟังเพลงผ่อนคลายกันสักแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่กันกับเพลงเพื่อคุณเรื่องของสุขภาพกับน้องอั้นกันนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับเหมือนที่เกริ่นไว้ต้นรายการเนาะว่าวันนี้จะนำในเรื่องของชายอายุ74ปีที่เป็นความดันสูงมานานมาเล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเกิดการลุกเร็วไป1วินาทีนะครับสามารถพลิกชีวิตของเขาทั้งชีวิตได้เลยนะครับวันนี้นะครับใครที่เป็นโรคความดันอยากจะให้มารับฟังกันสักหน่อยนะครับใครที่กินยาลดความดันอยู่นะครับบวกกับกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของหัวใจเต้นพริ้วนะครับเมื่อคืนนะครับชายท่านนี้นะครับตื่นมาด้วยการปวดปัสสาวะนะครับแล้วลุกจากเตียงแบบเร็วมากเนื่องจากว่าอาจจะมีความแบบว่าเร่งรีบในการเข้าห้องน้ำนะครับรู้สึกมึนงงแล้ววูบไปแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะเริ่มรู้สึกตัวอยู่บนพื้นแบบมึนๆนะครับลูกสาวท่านนี้นะครับของชายวัย74ปีท่านนี้ได้รีบเข้าไปดูแล้วพบว่าพ่อยังพอรู้สึกตัวเลยค่อยๆนะครับประคองขึ้นเตียงมีบ่นปวดหัวนิดหน่อยนะครับเลยให้นอนพักสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงเช้านะครับทางลูกสาวก็ได้สังเกตว่าพ่อเริ่มไม่เหมือนเดิมดูมีอาการงงๆพูดช้ากว่าปกตินะครับเดินนะครับเหมือนทรงตัวไม่ค่อยจะดีลูกสาวคิดว่าอาจจะเพลียนอนน้อยนะครับหรือยังมึนจากเมื่อคืนอยู่นะครับเลยให้พ่อนั่งพักดื่มน้ำและคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดแต่พอตกสายขึ้นมาครับผมอาการนะครับกลับหนักขึ้นแบบผิดปกติเลยพูดช้ากว่าเดิมเดินเซมากขึ้นและเหมือนจะเริ่มตอบสนองช้าลงเรื่อยๆนะครับตรงนี้แหละครับผมลูกสาวเริ่มเอะใจว่าไม่น่าใช่แค่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วล่ะครับเลยรีบนำพ่อของตนที่เป็นชายวัย74ปีไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วเมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแพทย์ก็ให้ CT สมองนะ CT สแกนนะครับก็คือเข้าไปสแกนสมองทันทีเลยนะครับพบว่าเหตุการณ์คืนที่ผ่านมาทำให้เลือดออกในสมองเป็นแผ่นบางนะครับตามความโค้งตามผิวสมองเลยนะครับคล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์เสี้ยวแล้วเริ่มนะครับกดสมองด้านหนึ่งจนแนวกลางสมองนะครับเบี้ยวไปแพทย์นะครับได้วินิจฉัยว่าเป็นภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนะครับซึ่งเกิดจากตอนที่ล้มนั่นเองแหละทำให้เกิดแรงนะครับเร่งหน่วงนะครับกับหลอดเลือดดำที่เชื่อมระหว่างผิวสมองกับกะโหลกฉีกขาดนะครับแล้วเลือดออกซึ่งมักพบนะครับในคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดและในกลุ่มของผู้สูงอายุสมองนะครับมักจะหดตัวเล็กน้อยทำให้นะครับถูกดึงนะครับดึงตึงขึ้นนะครับแตกง่ายหรือศีรษะกระแทกนะครับจากกระแทกเบาๆก็อาจจะทำให้ส่วนเหล่านี้นะครับเกิดในเรื่องของเยื่อต่างๆหรือเลือดต่างๆที่อาจจะออกมาในเยื่อหุ้มสมองต่างๆเกิดง่ายกว่าคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวนั่นเองนะครับจากนั้นอาการทรุดลงครับอย่างชัดเจนด้วยนะครับปลายมือปลายเท้าเริ่มอ่อนแรงสับสนมากขึ้นนะครับสุดท้ายเลยต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบโดยด่วนแล้วก็เจาะระบายเลือดที่อยู่ในสมองออกนะครับสิ่งที่อยากจะฝากในเรื่องราวที่นำมาเล่ากันในวันนี้นะครับหากใครที่ฟังอยู่เป็นโรคความดันกินยาลิ่มเลือดต่างๆนะครับผู้สูงอายุที่ทานยาลดความดันนะแล้วมีพฤติกรรมในการที่ชอบยืนเร็วนั่งเร็วนอนเร็วทำอะไรเร็วๆนะวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนเหล่านี้นะครับอาจจะประสบพบเจอในเรื่องของเลือดกลับหัวใจไม่ทันนะเลือดกลับไปที่หัวใจไม่ทันแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันด้วยนะอาจจะเกิดอาการวูบนะครับเสียงล้มเหมือนเคสที่น้องอั้นได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับหรือผู้สูงอายุท่านไหนนะครับที่ทานยาการต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วแต่แบบมีการกระทบกระแทกเบาๆนะก็อาจจะทำให้เลือดออกในสมองได้นะครับแถมเป็นสาเหตุที่ดูเหมือนวัดที่เหมือนเห็นว่าเป็นวันธรรมดาธรรมดานะเหมือนกระทบกระแทกเป็นธรรมดาเหมือนไม่ได้แรงมากแต่กลุ่มคนเหล่านี้แหละครับผมผู้สูงอายุที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเวลาลุกเร็วนั่งเร็วและมีการกระแทกจะทำให้เลือดออกได้ง่ายกว่าคนปกติดังนั้นแล้วนะครับหากใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับแล้วทานยาเหล่านี้อยู่หรือมีภาวะในเรื่องของความดันนะอยากจะให้ผู้สูงอายุละกันนะดูแลตัวเองก่อนนะครับรวมไปถึงผู้ที่อยู่ด้วยร่วมด้วยกับบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพี่น้องญาติสนิทต่างๆให้ดูแลอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าภาวะในเรื่องของความดันนี้นะครับก็จะมี
ภาวะเสี่ยงในการที่จะวูบจะเป็นลมต่างๆเมื่อทำอะไรที่ผิดจังหวะไปสักหน่อยนะดังนั้นแล้วนำมาเตือนกันไว้นะชายวัย74ปีคนนี้ลุกแวบเดียวแค่1วินะการรีบแค่1วิอาจจะทำให้ชีวิตทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เปลี่ยนไปเลยนะครับดังนั้นฝากไว้ในเพลงเพื่อคุณวันนี้จะทำอะไรนะครับช้าๆเบาๆนะครับประเมินในเรื่องของสุขภาพตัวเองประเมินในเรื่องของกำลังกายของเราว่าไหวไหมนะถ้าหากไหวลองทำดูนะครับถ้าหากไม่ไหวให้ทำตามเท่าที่ไหวนะครับเพื่อที่จะทำให้เราไม่ป่วยหรือเจ็บป่วยจากอาการที่ลุกเร็วนั่งเร็วหรือนอนเร็วเกินไปนะคะ

วันนี้เราฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางสถานีนะเพลงลูกกรุงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้พร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นในเรื่องของสุขภาพที่นำมาฝากกันไว้วันนี้นำส่วนของเรื่องความดันนะครับการพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่จริงแล้วนะฮะต้องเตือนทุกคนเลยดีกว่านะไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังมากกว่ากลุ่มอื่นๆนั่นเองนะครับก็อย่าลุกเร็วอย่ายืนเร็วนอนเร็วเกินไปอย่าทำอะไรเร็วจนเกินไปนั้นการที่ทำอะไรเร็วจนเกินไปอาจจะทำให้เราวูบได้เหมือนที่บอกกันไว้นะครับว่าบางทีเลือดมันกลับหัวใจไม่ทันบางทีเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นแหละครับผมดังนั้นแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะรีบจะเร่งแค่ไหนเนาะที่จริงอยากให้วางแผนก่อนดีกว่านะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรานับไปเลย1 2 3 4เราจะทำอะไรเราจะได้ทราบเวลาเราจะได้ไม่ต้องเร่งต้องรีบหรือหากมีนะครับในเรื่องของภาวะฉุกเฉินและเราต้องรีบอยากจะให้ดูแลให้ดีนะครับรักษาชีวิตกันไว้ก่อนนะครับผมดังนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของพายุฤดูร้อนอยู่นะวันนี้ก็รู้สึกแบบมืดๆกันตั้งแต่ช่วงบ่ายมาเลยดังนั้นแล้วผู้สูงอายุนะฮะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะฮะเก็บข้าวเก็บของเข้ามาในที่ร่มกันสักหน่อยนะครับอย่าเร่งรีบนะวิ่งออกไปเก็บผ้ากันตอนที่ฝนมันใกล้จะมาแล้วอันตรายนะครับอันตรายทั้งการลื่นล้มนะครับอันตรายทั้งการวูบเหมือนที่น้องอันได้นำมาเตือนกันไว้ในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับเพลงเพื่อคุณถึงชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย3 ทุ่มแบบนี้อยู่กับเพลงเพื่อคุณเพลงลูกกรุงเพาะสาระดีๆกับน้องอั้นอธิวัตรกันทปิงครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศ

0: เอกโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ส่งคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่ากับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิ์แจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์ภายหลังการหารือร่วมกับโครงการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิ์เพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทม.ได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดปรับแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทั้งนี้กทม.และกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: Soft Power ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพดี

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

พ่อหลีพี่หนูหล่อพ่อเขาชื่อหมอหลำแม่ชื่อแม่ยาอยู่แพทย์ที่สำเร็จเขาค้าผ้าไหมหม้อใหม่ๆก็มีดีมีดีหมูป่าหน่อไม้ยาใส่ยาคายุกยาและยาอยู่มั่วละเวลาเช้าหมอหลำไปดูไข้พ่อหลีก็ถือหม้อยาไปกับหมอหลำแต่หนูหล่อไม่ได้ไปยิงทำหน้าเงาหน้างอไหนทำหน้าเงาหน้างอเดี๋ยวสิโอ้ยใช่เลยโอ้ยเจ๋งว่าเจ๋งจริงๆ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
7: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทําผิดจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลาลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
8: ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For The Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเขาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกโมงเจ้าตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระอันคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

เป็นจะได้กันพ้องตราบเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอันอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปาการชวนต่อไปของรายการกันเนาะWhat you think?

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อะหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถตาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานตีก้าคนคนหนึ่งก้าอีน้อสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเราทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื้อนระวางหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเน้อคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแห่มน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในประเทศอินเดียนั้นแบ่งการปกครองสมัยโบราณออกมาเป็นจำนวน16แคว้น16ประเทศเรียกกันว่า16มหาชนบทเมื่อก่อนนั้นเปิ้นก็บ่เรียกว่าประเทศอินเดียแต่เปิ้นเรียกกันว่าชุมพูทวีปแคว้นใหญ่แคว้นน้อยต่างหลายต่างพวงนั้นมีนักมากมายหนึ่งในนั้นก็คือแคว้นมคธราชหรือว่าแคว้นมคธแคว้นมคธนั้นมีเมืองหลวงก็คือเมืองราชคฤห์เมืองรองลงมาก็คือเมืองนาลันทาถ้าเอาไปเมืองราชคฤห์นั้นจะได้ยินพระธรรมวิทยากรที่เปิ้นทำหน้าที่เป็นไกด์เปิ้นจะบอกเกี่ยวกับเรื่องเมืองราชคฤห์ว่าเมืองเรื่องลือศาสนาเมืองภูผาคิชกูฏเมืองบุตรฆ่าพ่อเมืองหมอเทวดาเมืองมหาเศรษฐีเมืองเบญจคีรีนครเมืองสอนธรรมวันมาคะเมืองพระบรมสารีริกธาตุเมืองมหาราชฤาชาเมืองม้าขื่นขมเมืองขนมขาชาเมืองสังคยนาครั้งแรกเ เมืองแขกแบ่งชนชั้นเมืองเวรุวันวัดป่าเมืองอัครสาวกและเมืองเปรตนรกขอส่วนบุญคำกล่าวอย่างนี้ก็คือว่าที่คำว่าเมืองเรื่องลือศาสนานั้นก็เพราะว่าเป็นเมืองแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกจนกระทั่งพระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงอยู่ในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธเมืองภูผาคิจกูฏในเมืองนี้ก็ปรากฏว่ามีภูเขาอยู่หม่อนหนึ่งโดยหม่อนนี้นั้นมีบัพพาก้อนหนึ่งบัพพาก้อนนั้นมีรูปประพันธ์สันฐานคล้ายๆกับหัวของนกแร้งคำว่าคิจกูฏนั้นจึงแปลว่าผานกแร้งถ้าเป็นบ้านเฮาก็ผาหางแห้งว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็เมืองบุตรฆ่าพ่อคือเมืองที่พระเจ้าอาชาตศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอุทัยพัทฆ่าพระเจ้าอาชาตศัตรูและก็ลูกฆ่าป่อลูกฆ่าป่อมาเจ็ดเจ็ดคนอันนี้เรียกกันว่าเมืองบุตรฆ่าพ่อและต่อมานั้นก็คือเมืองหมอเทวดาเมืองหมอเทวดานี่ก็คือเป็นเมืองของคุณหมอชีวกโกมารพัทและต่อมาเมืองมหาเศรษฐีเมืองนี้มีเศรษฐีนักมากมายหลายต่อหลายท่านยันติอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีเปิ้นได้จารีดหีบกองในการถวายการอุปถากบำรุงเปิ้นก็มาดูเอาตัวอย่างจากเมืองราชคฤห์นี่ละเศรษฐีเป็นต้นว่าราชคหาเศรษฐีปุณณกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีเมนตกะเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีโกศิยเศรษฐีและกากะวัลยะเศรษฐีจริงๆแล้วเศรษฐีใหญ่ๆมีอยู่5ท่านเปิ้นเลยเรียกกันว่าเศรษฐีตั้ง5และต่อมานั้นที่บอกว่าเมืองเบญจคีรีนครเพราะว่าเมืองราชคฤห์นั้นมีภูเขาล้อมรอบอยู่5ลูกได้แก่ภูเขาอิสิคิริภูเขาเวปุละภูเขาเวภาระภูเขาปันดวะและภูเขาคิจกูฏเมืองสอนธรรมวันมาฆะคือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงลักษณ์พระโอวาทปฏิโมกข์ในวันมาฆะบูชาณวัดเวรุวันส่วนป่าไม้ไผ่เมืองราชคฤห์แห่งนี้เมืองพระบรมสารีริกธาตุกล่าวคือว่าเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าแล้วได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างๆแต่ตอนหลังมาท่านพระมหากัสสปะมีความดำริว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ไปประดิษฐานอยู่ตามเมืองต่างๆนั้นนานวันไปแล้วอาจจะบ่มีภัยใส่ใจดูแลเคารพกราบไหว้ก็ได้ก็เลยได้ทูลเกล้าถวายพระพรต่อพระเจ้าอาชาตศัตรูว่าควรที่จะขุดอุโมงค์เจริญเอาพระบรมสารีริกธาตุทุกที่แบ่งไปนั้นเอามาเก็บรักษาไว้ที่เมืองราชคฤห์นี้ตอนนั้นมาก็มีคำว่าเมืองมหาราชฤาชาอย่างกรณีพระเจ้าพิมพิสารก็ดีพระเจ้าอาชาติตศัตรูก็ดีนับด้วยว่าเป็นเมืองที่มีพระราชามีพระราชอำนาจนักและก็มีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองการพระศาสนาและประชาชนเมืองม้าขึ้นขมเมืองนี้นั้นเปิ้นจะใจม้าเป็นพาหนะในการลากรถแต่ว่ารถม้าบ้านเพิ่นนั้นมันหมางามเหมือนรถม้าบ้านเฮาบ่เหมือนรถม้าที่ลำปางรถม้าเป็นรถม้าเก่าๆแล้วก็ดูนักตวยแล้วก็ม้าที่ลากก็ตัวน้อยญาติโยมทั้งหลายใจเปิ้นหลากวันค่ำบ่ได้กินหญ้ากินน้ำอันนี้เมืองม้าขึ้นขมเมืองขนมขาชา เมืองนี้มีขนมลักษณะก็จะคล้ายๆกับขนมหวานบ้านเฮานี่ละญาติโยมเป็นขนมเป็นแป้งสี่เหลี่ยมเอามาประกบกันแล้วก็ทอดแล้วก็เคลือบน้ำตาลก็จะมีขนมขาชาแบบรสจืดและขนมขาชาแบบรสหวานเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปเป็นสี่เหลี่ยมก็จริงแต่เวลาทอดน้ำมันแล้วก็จะปองออกมาเล็กๆที่ว่าขนมขาชาเมืองสังขยาณาครั้งแรกเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จรับขันธปรินิพพานแล้วก็มีการสังขยาณาพระไตรปิฎกครั้งแรกโดยตั้นพระมหากัสสปะเถระเป็นผู้มีดำริแรกเริ่มแล้วก็พระเจ้าอาชาติศัตรูถวายการอุปถัมภ์ในการสังขยาณาครั้งนี้ที่ถ้ำสัตบัณฑคูหาเมืองราชคฤห์เมืองแขกแบ่งชนชั้นก็คือการอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนตะโปทานซึ่งจะมีการแบ่งชนชั้นกษัตริย์อาบตีหนึ่งพราหมณ์อาบตีหนึ่งสูตรอาบตีหนึ่งแล้วก็แพทย์อาบตีหนึ่งจันทานนั้นอาบแห่งตีหนึ่งเนี่ยแบ่งชนชั้นกันไปลดหลั่นกันไปเมืองเวรุวันวัดป่าก็คือว่าเมืองนี้มีวัดเวรุวันมหาวิหารเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเป็นวัดป่าไม้ไผ่เมืองพระอัครสาวกคือเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตันโมกขลาตันสารีบุตรทั้งสองพระองค์และจากนั้นมาก็เมืองเปรตนรกขอส่วนบุญคือพระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศให้แก่บรรดาพระญาติวงศ์พงศ์สาต่างหลายที่ได้กลายเป็นเปรตกลายเป็นสัตว์นรกอันนี้ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ดั้งเดิมคือเมืองราชคฤห์บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมหาสาวกชั้นผู้ใหญ่ในลำดับที่อยู่ในแถวหน้าเป็นผู้ทรงภูมิความรู้และก็บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่แคว้นมคธเมืองราชคฤห์แห่งนี้ก็มีตั้นพระมหาสารีบุตรตั้นพระมหาโมกขลานะตั้นพระมหากัสสปะตั้นพระราชะตั้นพระอุปเสนะตั้นพระมหาจุนทะตั้นพระคาธิรวนิยะเรวตะเถระตั้นพระมหาปันธกะเถระตั้นพระจุลปันธกะเถระและตั้นพระสัพพิยะเถระอันนี้ก็มีตั้งมดตั้งปวง10รูปด้วยกันที่เป็นพระมหาสาวกผู้ใหญ่บ้านเดิมเป็นอยู่ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธแห่งนี้เมืองราชคฤห์นั้นได้ชื่อว่าเมืองเบญจคีรีนครเพราะว่ามีภูเขา5ลูกล้อมรอบเมืองได้แก่ภูเขาอิสิคิริภูเขาเวปุลละภูเขาเวภาระภูเขาปันดวะภูเขาคิชกูฏราชคฤห์นั้นตามประวัติตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติเกิดมาและก็เสด็จออกบวชจนกระทั่งตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมืองนี้ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารมีพระราชโอรสที่มีชื่อเสียงแห่งท่านหนึ่งคือพระเจ้าอาชาติศัตรูกุมารเป็นราชวงศ์อาถรรพ์คือลูกข้าป่อมาหลายรัชกาลแล้วก็มีแว่นแคว้นแห่งหนึ่งชื่อว่าแคว้นอังคะแคว้นอังคะนั้นมีการปกครองขึ้นตรงต่อแคว้นมคธแคว้นมคธนั้นมีประชาชนพลเมืองอยู่ถึง18โกฏพระพุทธโฆษาจารย์นักปราชญ์แห่งศาสนาพุทธได้พรรณนาไว้ว่าเมืองราชคฤห์นั้นมีประตูใหญ่ถึง32ประตูมีประตูน้อยๆถึง64ประตูในสมัยต้นพุทธกาลพระพุทธศาสนาได้เจริญเติบโตที่เมืองราชคฤห์ตอนปลายมาพระพุทธศาสนาไปเจริญที่เมืองสาวัตถีราชคฤห์เป็นเมืองแห่งศิลปะวิทยาโดดเด่นทางด้านการศึกษาเพราะว่ามีบรรดาครูตั้ง6ก็คือหมายความว่ามีผู้รอบรู้ตั้งสำนักใหญ่ๆอยู่6ท่านด้วยกันได้แก่ตั้นมัคคลิโคสารตั้นอชิตะเกสะกัมพลตั้นปกุทธกัจจายนะ ท่านนิคนนาตบดท่านสัญชัยเวรัตบดและต่อมาก็มีท่านอาราดาบดท่านอุทกดาบดทีนี้เมืองนี้เป็นเมืองก้าเมืองขายมีเศรษฐีหลายท่านดังที่เล่าให้ฟังว่ามีท่านราชคหเศรษฐีปุณณกเศรษฐีโชติกาเศรษฐีเมนดกาเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีเป็นต้นที่เมืองแห่งนี้มีวัดแห่งที่หนึ่งชื่อว่าวัดลัทธิวันสวนตาหนุ่มเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,003 รูปเสด็จมายังเมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชได้ประทับณลัทธิวันสวนตาหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าราชบริพารบางคนนั้นบัดแสดงความเคารพในพระพุทธองค์เพราะยังสงสัยว่าบรรดาพระสงฆ์ที่ตวยมานั้นมีตันอุรุเวรากัสสปะตันนาทีกัสสปะตันขยากัสสปะเป็นผู้ติดตามมาตวยบรรดาท่านกัสสปะทั้ง3พี่น้องนี้เคยเป็นพระฤาษีผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นมาก่อนชาวบ้านชาวเมืองนับถือแต่บัดนี้เดินตามพระพุทธเจ้ามาศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงก็มีความสงสัยกันว่าระหว่างพระพุทธเจ้ากับท่านพระกัสสปะทั้ง3นั้นภัยใหญ่กว่ากันภัยเก่งกว่ากันพระพุทธเจ้าจึงมีพุทธดำรัสตรัสสั่งตั้นพระอุรุเวรากัสสปะกระทำความจริงให้ปรากฏโดยแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศสูงได้ประมาณ7 เต็นต้นตานประกาศว่าลัทธิเก่าของตัวเก่านั้นบ่มีแก่นสารสาระพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพกถาให้ฟังแสดงธรรมอริยสัจ4ให้ฟังจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับด้วยข้าราชบริพารหันดังนั้นก็แน่ใจแล้วว่าพระพุทธองค์ถือได้ว่าเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ต่างปากันเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงพระธรรมเทศนาอนุปุพพกถาและก็แสดงพระธรรมเทศนาอริยสัจ4คือท่านทั้งหลายเหล่านั้นฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริษัทบริวารได้ปากันบรรลุความเป็นพระโสดาบันทั้งหมดทั้งปวง11นหุตะนับเป็นจำนวนเลขไทยได้แก่ 110,000 คนและแห่มจำนวน1นหุตะคือ 10,000 คนประกาศตนขอเข้าถึงพระรัตนตรัยพอยังบ่ได้บรรลุธรรมวิเศษเตื่อพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระองค์ท่านได้กราบบังคมทูลให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเมื่อแรกเริ่มเดิมทีพระองค์มีพระราชปณิธาน

พิสารจึงได้เสด็จไปยังพระราชนิเวศเพื่อรับอาหารบิณฑบาตพระเจ้าพิมพิสารจึงกราบบังคมทูลว่าส่วนลัทธิวันตาหนุ่มนั้นไกลจากผู้คนคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาไปมาลำบากยิ่งนักม่อมฉันขอถวายพระราชอุทยานเวรุวันส่วนป่าไม้ไผ่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อพระรัตนตรัยจากนั้นก็ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกตกลงที่พระหัตถ์ของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงรับพระเวรุวันมหาวิหารแล้ววัดเวรุวันมหาวิหารจึงถือได้ว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวายวัดแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดของวันมาฆบูชาคือพระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณ์โอวาทปาติโมกที่วัดแห่งนี้วัดเวรุวันมีชื่อแห่งอย่างหนึ่งว่าเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานมหาวิหารหรือว่าเวรุวันกลันทกะนิวาเปสวนป่าไม้ไผ่ห่างจากวัดเวรุวันไปบะไก่จะมีวัดแถมวัดหนึ่งชื่อว่ากโปตะกันทราวิหารท่านพระมหาสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะได้อาศัยจำพรรษาอยู่ณที่นี้วัดเวรุวันนั้นเมื่อคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นมีวันหนึ่งตรงกับวันเดือน5เป็งปรากฏว่าวันนั้นพระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ก็มีบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงจำนวน 1,250 รูปมาพบกันโดยบ่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าหันว่าเป็นโอกาสอันดีจึงได้ตรัสชี้แจงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายได้สดับตรับฟังเพื่อให้เป็นการยึดเอาหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของพระพุทธองค์วันมาฆบูชานั้นเปิ้นบอกว่ามีชื่อแห่งอย่างหนึ่งคือวันมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตแปลว่าวันมาฆบูชาที่ถึงพร้อมด้วยองค์ประชุม4ประการประการแรกคือพระสงฆ์สาวก 1,250 รูปมาประชุมกันโดยบ่ได้นัดหมายประการที่2พระสาวกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ประการที่3พระสาวกเหล่านั้นบวช ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าบวชทุกองค์ประการที่4เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆะฤกษ์ในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งพระอัครสาวกและก็ประกาศลักษณ์โอวาทปาติโมกข์นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือหัวใจพระพุทธศาสนาโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์ท่านตรัสถึงบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติก็คือ 1. ขันติความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่ง 2. พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมอันสูงสุด3. ผู้ล้างผลาญคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนักบวชส่วนที่2คือหลักการแห่งพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสช่วงที่3ก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้วิธีการก็คือ1ไม่ว่าร้ายซึ่งกันและกัน2ไม่ล้างผลาญซึ่งกันและกัน3สำรวมในพระปาติโมกข์4เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาอาหาร5การนอนการนั่งในที่สงบสงัดให้เป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์และ7ประกอบความเพียรทางจิตใจอย่างสูงอย่าปล่อยปะละเลยอันนี้คือลักษณ์ของโอวาทปาติโมกข์ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายข้อ
แต่ที่หมู่เฮาทั้งหลายมักจะจำกันคือ

0: ใจก็คือทำความดีละเว้นความชั่วและทำใจตัวให้บริสุทธิ์ผ่องใสทีนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่วัดเวรุวันมหาวิหารนั้นยังมีสถานที่สำคัญแห่งที่หนึ่งก็คือสะกรันทกะนิวาปะพระเจ้าพิมพิสารทรงพระกรุณาโปรดให้ขุดสระน้ำกะรันทกะนิวาปะขึ้นเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์เอาไว้เป็นที่ทรงส่งน้ำด้วยว่าพระองค์พระเจ้าพิมพิสารนั้นได้เสด็จประพาสพระราชอุทยานส่วนเวรุวันวันนั้นพระองค์ท่านทรงดื่มน้ำจันทร์มากไปหน่อยจึงทรงบรรทมรับไปณสถานที่นั้นเองฝ่ายว่าบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายที่ตามเสด็จมาตยครั้นหันว่าสมเด็จพระเป็นเจ้าเหนือหัวของตนบรรทมรับไปอย่างนั้นจึงพากันทยอยออกไปเล่นต่างอื่นไปชมสวนอุทยานต่างอื่นที่นี้กลิ่นอันหอมหวานของน้ำจันทร์ที่ผสมกับเครื่องกับแก้มที่ระเหยออกจากพระโอษฐ์และพระนาสิกของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นเหตุทำให้อสรพิษงูร้ายที่อาศัยอยู่ในโพรงไม้ใกล้ๆอยู่มันได้กลิ่นแล้วมันจึงค่อยๆเลื้อยออกมาจากที่อยู่ของมันบ่ายหน้ามุ่งตรงมายังที่พระเจ้าพิมพิสารราชาทรงบรรทมรับอยู่นั่นเองฝ่ายว่ารุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ณที่นั้นครั้นได้หันเหตุการณ์ดังนั้นเข้าก็เกิดความเมตตาสงสารคิดจะช่วยเหลือพระเจ้าพิมพิสารราชาเพื่อรอดพ้นจากอันตรายจนถึงแก่ชีวิตนั้นจึงได้จำแรงแปลงเพศจำแรงกายเป็นกระแตกระแตนี่ก็คือสัตว์ประเภทกระต่ายเนี่ยตัวนี้น้อยส่งเสียงดังจ้าละวันอยู่ที่ใกล้ๆนั้นเพราะเสียงร้องอันดังของกระแตนั้นพระเจ้าพิมพิสารราชาจึงตกพระทัยตื่นขึ้นมาและทันทีนั้นอสรพิษร้ายก่อพันเลื้อยกลับไปยังที่อยู่ของมันเหมือนเดิมพระเจ้าพิมพิสารครั้นทอดพระเนตรหันเหตุการณ์ดังนั้นจึงมีพระดำริว่าชีวิตของเฮานี้รอดพ้นจากพยานอันตรายมาได้ก็เพราะว่ากระแตตัวนี้ละดังนั้นจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเอาอาหารเอาเหยื่อมาให้กระแตเป็นประจำและให้นำพระบรมราชโองการเที่ยวประกาศว่าห้ามมาให้ไผ่ทำร้ายสัตว์จำพวกกระแตที่มีอยู่ในเมืองราชคฤห์นี้ต่อไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระราชอุทยานเวรุวันจึงได้สมัญญาสร้อยนามเพิ่มเติมขึ้นมาแห่งว่าเวรุวันกลันทกะนิวาปะแปลว่าสวนป่าไม้ไผ่อันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตทีนี้จำเดิมนักตั้งแต่นั้นมาบรรดาประชาชนจากเมืองราชคฤห์ก่อนที่จะไปเที่ยวชมพระราชอุทยานส่วนเวรุวันก็ปากันนิยมนำเอาอาหารเตรียมไปตวยเอาติดตัวไปตวยเพื่อเอาไปให้กระแตกินขันพอมีคนเอาอาหารมาให้นักเข้านักเข้ากระแตก็มาอยู่กันเป็นจำนวนนักจนกระทั่งแพร่ลูกแพร่หลานออกไปเป็นจำนวนนักมากมายบุคคลผู้ใดก็ตามที่จะไปเที่ยวชมพระราชอุทยานเวรุวันผู้นั้นจะต้องนำเอาอาหารมาเพื่อเป็นทานแก่กระแตติดตัวทุกครั้งไปดังนั้นกระแตในสมัยพระเจ้าพิมพิสารจึงนับว่าเป็นสัตว์ที่นอกจากจะโชคดีแล้วยังเที่ยววิ่งเล่นอย่างเป็นอิสระอยู่อย่างเสรีในพระราชอุทยานเวรุวันส่วนหลวงพร้อมทั้งมีอาหารกินอย่างสมบูรณ์ในวัดเวรุวันนั้นยังมีพระคันธกุฏิอันเป็นสถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคันธกุฏิแปลว่ากุฏิที่อยู่อันมีกลิ่นหอมใจเรียกที่อยู่ใจเรียกกุฏิของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะบ่สามารถจะเอาไปตั้งเงอพระเจ้าพระสงฆ์องค์อื่นได้พระคันธกุฏินั้นตั้งอยู่บนเนินมีการเอาอิฐเก่าๆมาล้อมรอบไว้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย ทีนี้ในเมืองราชคฤห์นั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องเปรตอันเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารว่ากันว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเมื่อพระองค์ท่านได้น้อมถวายวัดเวรุวันส่วนป่าไม้ไผ่แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าพระองค์ท่านลืมกรวดน้ำอุทิศไปให้แก่บรรดาเปรตที่เป็นญาติพี่น้องซึ่งล่วงลับดับขันไปแล้วนั้นตกเมื่อค่ำกลางคืนมาบรรดาญาติเหล่านั้นก็ปากันทะลงทุกนักเลยปรากฏตัวหื้อหันว่าตัวเองเป็นเปรตส่งเสียงร้องห่วยห่วนอยู่ในวังพระเจ้าพิมพิสารนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงนั้นก็ตกพระทัยมีความหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งรุ่งเช้าขึ้นมาจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบบังคมทูลถามว่าเสียงที่พระองค์ท่านได้ยินนั้นเนี่ยคือเสียงอะหยังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของบรรดาพระญาติพระวงศ์ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วท่านเหล่านั้นบ่เคยได้ทำบุญจึงได้พากันไปประสบทุกข์ต้องการส่วนบุญจากพระองค์จึงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารราชาบำเพ็ญพระราชกุศลใหญ่แห่งครั้งหนึ่งกรวดน้ำอุทิศส่วนกัลปนาผลว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่บรรดาญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขในอดีตชาติพระเจ้าพิมพิสารทำบุญทำทานตั้งโรงทานเลี้ยงพระเลี้ยงบรรดามหาชนทั้งหลายแต่ว่าบรรดาพระญาติพระวงศ์เหล่านี้บ่มีกุศลศรัทธาเลยยักยอกเอาของที่จะถวายพระสงฆ์เอาไปกินเป็นของตัวเองการเมื่อละจากโลกนี้แล้วเลยได้ไปเกิดเป็นเปรตพระเจ้าพิมพิสารจึงเป็นบุคคลแรกที่กล่าวคำว่าอิตังเมหรือว่าอิตังตานะกัมมังมูฮาวจาพุทธไทยเรานี้จึงนิยมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วดังนั้นเวลาทำบุญนอกเหนือจากจะทำบุญให้บิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานซึ่งเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้ปากันอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนตัวเองเพราะว่าถ้าบัญญังอันเปิ้นบัญได้รับกุศลส่วนบุญกับเฮาตวยก็เหมือนอย่างพระเจ้าพิมพิสารนี่ละการแผ่กุศลนั้นบ่จำเป็นต้องไปทำบุญอย่างเพิ่มขอตั้งสัจจะอธิษฐานกรวดน้ำอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาบรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปแล้วต่ออันในเมืองราชคฤห์นั้นมีภูเขาแห่งที่หนึ่งเรียกว่าภูเขาคิชกูฏบนเขาคิชกูฏนั้นเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้ามีพระคันธกุฏิสร้างอยู่เป็นหลังเล็กๆนับได้ว่าเป็นรมณียสถานในช่วงเข้าพรรษาพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดเวรุวันมหาวิหารออกพรรษาแล้วพระองค์จะเสด็จขึ้นไปประทับบนพระคันธกุฏิที่อยู่บนยอดเขาคิชกูฏเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาตศัตรูจับถูกกักขังบริเวณไว้ในคุกหลวงได้ทอดพระเนตรดูชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จเดินจงกรมไปมาอยู่บนยอดเขาคิชกูฏทำให้พระเจ้าพิมพิสารมีพระชนอยู่ต่อไปได้แห่งหลายวันบนยอดเขาคิชกูฏนั้นณปัจจุบันวันนี้ถ้าเราไปอินเดียเปิ้นก็จะพาเราขึ้นไปไหว้กราบพระคันธกุฏิกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าอากาศเย็นสบายบนนั้นเป็นที่สงบสงัดวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบรรดาท่านทั้งหลายไปแสวงบุญที่เมืองอินเดียควรจะเลือกไปขึ้นเขาคิชกูฏตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็เอาหมอกไปให้พอดีบ่ให้มันค่ำนักลำไปถ้าคำนักก่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตามรายทางจะมาอนุญาตให้เราเดินขึ้นเขาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และนักแสวงบุญมีแห่งสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินมาใส่พระพุทธเจ้าสถานที่กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้านั้นอยู่ใกล้กับพระคันธกุฏีบนยอดเขาคิจกูฏพระเทวทัตย้ายคนอื่นปรงพระชนมายุพุทธเจ้าคือรอบฆ่าพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จในที่สุดตัดสินใจทำเองขึ้นไปอยู่บนเขาคิจกูฏแล้วก็กลิ้งหินลงใส่พระพุทธเจ้าแต่ว่ามหินนั้นแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยมาทำร้ายอันตรายต่อพระพุทธเจ้าได้เลยทีนี้ต่อมามามีถ้ำน้อยๆแห่งถ้ำหนึ่งชื่อว่าถ้ำสุกระขาตาแปลว่าถ้ำคางหมูเป็นสถานที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอยู่ปฏิบัติธรรมและบรรลุพระอรหันต์ภายในถ้ำนี้ขณะที่พระมหาสารีบุตรเถระเจ้ากำลังพัดถวายงานพระพุทธเจ้าอยู่เบื้องหลังในตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดทีฆนคปริภาชกเรื่องอุบายแห่งการละทิฏฐิ3ประการเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ตันทีฆนคปริภาชกเสร็จแล้วปริภาชกผู้นั้นได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าตันพระมหาสารีบุตรนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันตาคีนาซบอยู่จบพรหมจรรย์ในวันเดือน5เป็งขึ้น15ค่ำต่อมามีถ้ำพระโมคคัลลานะถ้ำพระโมคคัลลานะนี่ถ้าจะว่าไปกับบัจเจถ้ำเป็นหัมมิยังแปลว่าเงื้อมเขาเงื้อมผาเป็นที่พระมหาโมคคัลลานะอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นที่พักอาศัยของท่านหลังจากอุปสมบทได้7วันท่านบำเพ็ญเพียรที่บ้านกัลวาลมุตตคามพระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายระงับความง่วง8ประการตันพระมหาโมคคัลลานะได้ปฏิบัติตามสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้รับการยกย่องเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้มีเลิศทางมีฤทธิ์มากถัดจากนั้นมาก็มีโรงพยาบาลหมอชีวกโกมารพัฒน์ชื่อว่าชีวกัมพวันได้ถวายให้เป็นอารามสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาพักจำพรรษาอยู่เรียกว่าชีวกัมพวนารามหรือพระอารามสวนมะม่วงเป็นสวนป่ามะม่วงที่หมอชีวกได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าพิมพิสารและหมอชีวกก็เอาอุทิศถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถวายแก่พระรัตนตรัยปัจจุบันนี้ยังเหลือซากโบราณสถานเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่และแห่งส่วนหนึ่งก็เป็นโรงพยาบาลของหมอชีวกโกมารพัฒน์ที่เปิดรับการรักษาพยาบาลบรรดาคนต่างหลายโดยทั่วไปเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและต่อมาก็มีมัทธากุชิทายวันมัทธากุชิทายวันนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคิชกูฏเป็นสถานที่พระนางเวเทหิโกศลเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารจะทำแท้งลูกในพระครรภ์พ่อตามที่หมอโหราจารย์ทำนายไว้ว่าลูกที่จะประสูติกับพระนางนี้ต่อไปจะเป็นลูกที่ฆ่าพ่อพระเจ้าพิมพิสารนั้นบอกว่าอย่าไปทำร้ายลูกแต่ว่าพระนางเวเทหิหรือว่าพระนางโกศลเทวีนั้นมายอมก็พยายามจะทำอันตรายให้ทารกนั้นตกไปแท้งไปแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาช่วยไว้ทันจากนั้นมาก็มีวัดแห่งวัดหนึ่งชื่อว่าวิศวสันติสถูปตั้งอยู่บนยอดเขารัตนคีรีปั้นมหาสมณะฟูจิภิกขุมาจากเมืองญี่ปุ่นได้สร้างขึ้นไว้มีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นแล้วก็ลงหรือเราจะเดินด้วยเท้าขึ้นไปก็ได้และที่เมืองราชคฤห์ยังมีรอยเกวียนโบราณอันเป็นร่องรอยแห่งความเจริญของการค้าขายที่อยู่ในเมืองราชคฤห์และแคว้นอื่นๆล้อเกวียนที่บรรดาพ่อค้าบรรทุกสินค้ามาขายนั้นต่างคนก็ต่างใจเส้นทางนี้นักเข้าล้อเกวียนที่บรรทุกสินค้านั้น กระเทาะเข้าไปในซอกหินกระเทาะเข้าไปในหนทางที่เป็นแผ่นหินนั่นเนี่ยจนกลายเป็นร่องหินเป็นร่องรอยเกวียนเป็นรอยเกวียนโบราณและมีคุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารเป็นบริเวณที่กักขังหมายจะปรงพระชนพระราชบิดาเพื่อที่จะแย่งชิงราชสมบัติเพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูนั้นได้รับการยุยงส่งเสริมจากพระเทวทัตและต่อมาก็มีสถานที่แห่งที่หนึ่งก็คือมณียามัดเป็นสถานที่สำหรับเก็บพระบรมสารีริกธาตุจากเจ็ดพระนครและก็ต่อมามีสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของพระเจ้าพิมพิสารตั้ง12ท้องพระคลังหลวงมีลักษณะเป็นถ้ำหินที่คุดเจาะเข้าไปในหน้าผาแล้วก็เอาไว้เป็นที่เก็บสมบัติตั้งหลายตั้งปวงถัดจากนั้นมาก็มีบ่อน้ำร้อนตะโปทานที่บรรดาเจ้าบ้านเจ้าเมืองนิยมไปอาบน้ำกันที่บ่อน้ำร้อนตะโปทานแห่งนี้แล้วก็มีถ้ำสัตบรรณคูหาอันเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งและก็มีลัทธิวันส่วนตาลนมและก็ที่น่ายกย่องแห่งอย่างหนึ่งก็คือเมืองราชคฤห์มีขนมคาชาขนมคาชาเป็นแป้งทอดกรอบมีสองรสคือรสจืดกับรสหวานขายขนมคาชานี้มีร้านขายอยู่ประมาณ10กว่าร้านขายอยู่ที่หมู่บ้านศิลาซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองนารันทาขนมคาชานี้เป็นขนมที่เก็บไว้ได้เมินนานหลายวันตำนานของคนอินเดียเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จผ่านมาที่นี่ชาวบ้านได้นำขนมชนิดนี้ถวายคำว่าคาชามีความหมายว่ากินแล้วก็ไปหมายความว่าพระพุทธเจ้าเสวยขนมคาชาเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินต่อไปดังนั้นจึงเรียกกันว่าขนมกินแล้วไปหรือขนมคาชาและยังมีนิทานเรื่องโกศยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ท่านเศรษฐีผู้มีความตระหนี่นี้โอ้คิดดีเหลือเกินญาติโยมจะนำเอาเรื่องราวประวัติของเพื่อนมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสดับรับฟังในตอนต่อไปแห่งนี้ก็เฉพาะราชคฤห์เมืองเดียวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ยังมานับเอาเมืองนารันทาเตื่อเพราะว่าที่เมืองนารันทานั้นก็จะมีสิ่งของสำคัญอยู่แห่มล้าอย่างก็ว่ากันไปทีละเมืองทีละเมืองเพียงแค่เมืองราชคฤห์เมืองเดียวก็มีของต่างๆเกิดขึ้นอยู่นักมากมายล้าอย่างหลายประการญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังแล้วก็จำไว้เนอะถ้าหากมีโอกาสไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียก็ให้ไปตามที่ต่างๆดังที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังนี้ส่วนอาตมานั้นเคยไปมาละขนมคาชานี่ก็เคยไปกินมาแล้วแต่หวานมากๆเลยญาติโยมอันกินเกิน5ชิ้นนี่ก็รับรองเป็นโรคเบาหวานแน่นอนแต่ว่าคนอินเดียนี่เป็นชอบกินหวานญาติโยมทั้งหลายสูตรตำรับบ่อฟักเชื่อมบ่อฟักมนที่เอามาเชื่อมนี่นะเพิ่นมาจากประเทศอินเดียหรอกประเทศอินเดียชอบกินขนมฟักเชื่อมนี้เป็นอย่างยิ่งอาละวันนี้อาตมาภาพได้เล่าเรื่องเมืองราชคฤห์ให้ท่านทั้งหลายฟังเวลาก็คงจะพอสมควรแล้วเนาะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้ขออนุญาตประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เปิ้นได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพซึ่งก็วันก่อนนั้นประกาศไปส่วนหนึ่งละ วันนี้ก็ขอประกาศย้ำให้ท่านทั้งหลายฟังแห่งคำหนึ่งว่าอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมป้อเฉลิมนำเจิงจากบ้านเหล่าป่าฝางอำเภอแม่วางเป็นเจ้าภาพตานเตียนที่จะไปตานเก้าวัดนี่เตียน1เล่ม500บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่อุตสาคุณโยมจงเจริญกลิ่นหอมบ้านใจสถานตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญตอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน500บาทร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน500บาทแล้วก็ร่วมทำบุญถวายตานเตียนพรรษาเก้าวัดแถม500บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อนานบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีคุณโยมเวทิกาเทพวงศ์บ้านป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ตานพระป่าสามัคคีจำนวน500บาทเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อตึกโรงพยาบาลลำพูนคุณแม่วันเพ็ญพันเลิกพร้อมด้วยบุตรหลานและครอบครัวบ้านป่าห้าตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูนจำนวน 1,000 บาทคุณโยมนรีรัตน์มาลีรุ่งอนันต์เชียงใหม่ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน200ทำบุญตานขันเข้าเข้าพรรษา200บาทสร้างบ้านคนยากจน100บาทจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่คำอุ่นนันกาดบันทาศพเมยตานเก้าวัดวัดละสาวบาทเป็น180บาทเหลือสาวบาทตานผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน100บาทคุณโยมพ่อเปรียญคุณโยมแม่บัวผินยะจันทร์ซึกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน 1,000 บาทคุณเอกพลคุณกนิษานิพาพันธ์บ้านแม่แจ๋มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางตานเตียน1เล่ม500บาทตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาทสร้างบ้านมอบผู้คนยากจน500บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อผลหินโสดบ้านสันปากขวาวตำบลตะวังตานอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน100บาทแล้วก็สร้างบ้านคนยากจน100บาทตานเก้าวัดจำนวน200บาทเปิ่นโอนปัจจัยมาตวาละทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ชีธิตารีพุทธสันตพงศ์หรือคุณโยมแม่ชีตุ๋ยแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยอันนี้พร้อมด้วยคณะญาติธรรมจากสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถหลวงพ่อขาววัดบ้านเปียงอำเภอสันป่าตองร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน 1,000 บาทตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน600บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออาทรคุณโยมแม่อมราพรวงสง่าพร้อมด้วยครอบครัวทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณป้อจ่าสิบเอกบุญทวีปันเจริญและก็คุณโยมนางสาวเมตตาวงวานทั้งหมดทั้งปวงนี้เปิ้นร่วมทำบุญตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาทสร้างบ้านหมอบเพื่อคนยากไร้500บาทตานเตียนพรรษาเก้าวัด200บาททั้งนี้เปิ้นขออุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาป้อบุญมาแม่จันตาปันเจริญและครอบครัววงวานทุกท่านทุกคนพร้อมกันนั้นก็ยังได้ร่วมทำบุญเป็นก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสีจำนวน300บาทอันนี้จากบ้านอุโมงค์เนอทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุภลักษณ์อยู่สิยามาเปิ้นร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปุ่น1ถุงสร้างบ้านคนยากไร้120บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่วันดาสิงห์ประพันธ์ป พร้อมด้วยคณะสายทานสะพานบุญญาติธรรมบ้านใจสถานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่รวบรวมปัจจัยบริจาคในการทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูนจำนวน 2,700 บาทและก็เป็นได้โอนปัจจัยมาเมื่อตะวานี้ละทัดจากนั้นมาก่อคณะสายทานสะพานบุญซึ่งนำโดยคุณโยมแม่สวงกรตันวัฒนากุลหรือคุณแม่รัชนีตันวัฒนากุลร้านรัชนีตลาดป่าเหวพร้อมด้วยคณะสายทานสะพานบุญญาติธรรมอันนี้ก็รวบรวมโดยคุณโยมแม่สวงกรตันวัฒนากุลได้ปัจจัยตอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูน 7,340 บาทในส่วนของผ้าป่าสามัคคีที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอื้อนเชิญชวนไปนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรวบรวมปัจจัยได้ตังโมตังปวงในตอนนี้ 29,660 บาทขออนุโมทนาเน้อ 29,660 บาทญาติโยมก็บริจาค กันได้มาเรื่อยๆเนาะในสายทานสะพานบุญของแม่สวงกรนั้นมีญาติโยมร่วมทำบุญดังนี้อันดับแรกก็คือคุณฐานิตาสาริบุตรคุณมันธนาสาริบุตรร้อยตรีเรวัตสาริบุตรนายปิยะสาริบุตรนายสรัญญูสาริบุตรเด็กหญิงนิสาสาริบุตรเด็กชายชรัญกรสาริบุตรนายเสรีสาริบุตรนางบงกตรัตสาริบุตรหรือนาคาและนางปรารถนาพัฒนศักดิ์สาริบุตรอันนี้สรุปแล้วก็คือตระกูลสารีบุตรร่วมทำบุญมา 1,000 จากนั้นมาก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยรองศาสตราจารย์วิยดาตันวัฒนากุลอันนี้ก็ร่วมทำบุญมา 1,000 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่สวงกรคุณโยมนัทปิยะตันวัฒนากุลร่วมทำบุญมา 1,000 บาทคุณโยมธนพงศ์ปรุงรัตนเสนร่วมทำบุญมา 1,000 บาทอุทิศส่วนกุศลให้คุณตาปลัดสุรชัยหานใจคุณยายศรีไลหานใจและคุณแม่มันธนาปรุงรัตนเสน 1,000 บาทและก่อนจากนั้นมาตระกูลปรุงรัตนเสนโดยอาจารย์ภูมิพงศ์ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทและก่อนางสาวพัชราวรัยนางสาววรรณพัฒน์เวทศักดิ์และก่อนนางสาวทวนทองร่วมทำบุญมา300บาทเด็กชายนฤทธิ์สิริไกรวัฒนาวงศ์ร่วมทำบุญมา200บาทนายสุวิทย์นางหทัยชนสิริไกรวัฒนาวงศ์200บาทนายธนกิจนางทิพย์จุฑาตันวัฒนากุล200บาทผู้กองมนเทียนมณีคัตจำนวน200บาทนายเผือดพิทักษ์จำนวน200บาทนายแสนชัยนินจรุน200บาทนายนัทปิยะตันวัฒนากุล200บาทนายธรณิตจันทวัง100บาทและจากนั้นมาก็มีคุณสุกิทาจตุจินดา100บาทและก่อนนางรำพาหัสภาดล100บาทคุณนัทปิยะตันวัฒนากุลแห่ม100บาทคุณลุงชิงพิทักษ์แห่ม100บาทคุณพิชัยจำนวน50บาทคุณนิดอนงแสงสุวรรณจำนวน40บาทแม่เกียงคำจันทวัง40บาทคุณอุไรเหล่าทองสงบจำนวน20บาทนี่คือชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนซึ่งจะทำบุญตอดผ้าป่าในวันจันทร์ที่27เวลาบ่าย2โมงณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหาร ส่วนหนึ่งโยมก็ร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากไร้ซึ่งอาตมาภาพได้สร้างไว้ที่บ้านดงตำบลต้งหัวจังอำเภอต้งหัวจังจังหวัดลำพูนเป็นโครงการของคณะสงฆ์ที่ได้ช่วยสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ถัดจากนั้นมาก็เป็นการทำบุญตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานเก้าวัดอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็ร่วมทำบุญกันได้ตามเจตนาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้อาตมาภาพไปศาสนกิจเตรียมเพอต้งหัวจังเพราะฉะนั้นก็บ่ได้อยู่วัดถ้าญาติโยมจะมาร่วมทำบุญก็ใช้วิธีการโทรศัพท์มาหากันได้นอหรือจะมาที่วัดก็มีตุเจ้ามีสมณเณรเฝ้าหน้ากุฏิอยู่เอามาฝากสมณเณรไว้ก็ได้แต่ว่าสมณเณรนั้นอาจจะต้องอู้ดีๆอู้จ้าๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าเปิ้นเป็นพี่น้องไตที่มาอยู่บ้านเฮาอาจจะฟังคำเฮาบ่ฮู้เรื่องพ่องหรือว่ามีโยมที่อยู่เฝ้าวัดก็เอาฝากเปิ้นไว้ก็ได้เนาะที่แน่ๆก็คือโทรศัพท์หากันได้อันนี้จะเป็นการสะดวกดีเนอร์เอาละวันนี้ก็คงพบปะกันไว้เพียงแค่ตีก่อนเนาะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ย
7: ป้องกันภัยไซเบอร
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
11: Do it nowเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
12: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
16: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
17: นางสาวมาลาการันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนในจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
18: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
19: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
21: ์
0: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาแล้วเด้อวันศุกร์ละลาสุขหรรษาสุขสุดใจ วันนี้หลายๆคุณอาจจะเตรียมโตนะครับผมหยุดยาวนอนสมพุนลา2 วันใดตึงติดเนอะจะไปไหนก็เรามาระวังกันตัวแต่อื่นได้แล้วอย่าลืมนะครับจะหยุดจะทํางาน6 โมงเช้าต้องตื่นมาฟังอูข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องฮอตฮิตมาฝากกันนะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตั้งแต่ประกาศผลมาก็เป็นที่พูดถึงนะครับทุกวันเลยนะครับผมล่าสุดเราไปมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยกเว้นเกณฑ์รถเก่าผ่อนปรนนะครับผมนักศึกษาเปิดวัน stop service นะครับผมไกลบานเตรียมเสนอครม.วันจันทร์ที่จะถึงเนื้อจันทร์หน้านี้นะครับจากการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะครับสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่10วันที่23ก็คือตะวานี้นะครับผมมีท่านเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกเนาะเป็นประธานมีประเด็นสำคัญนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้เนอร์ฟังกันนะครับผมอย่างแรกเลยการปรับเกณฑ์เรื่องยานพาหนะหลายคุณนะโอ้ไปติ่มอันคุ้นสูงเนาะเพื่อที่จะไปขอเอกสารต่างๆนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยข้อมูลว่าจากจำนวนผู้ยืนอุทธรณ์ทั้งหมดประมาณ 3.4 ล้านรายเลยนะพบว่าปัญหาเรื่องรถยนต์ถึงร้อยละ40กรรมการนะครับจึงมีมตินะครับผ่อนปรนดังนี้เนอะอย่างแรกเลยเป็นบอกว่าสำหรับผู้ที่แจ้งว่าโอนลอยไปแล้วรถสิ้นสภาพนะครับปิ้นซากเนาะหรือถูกสวมสิทธิ์นะเจ้าตัวบักเคยมีรถแต่กรมการขนส่งทางบกจะรับแจ้งทุกกรณีแล้วก็คืนสิทธิ์ถือแก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับผมสำหรับเกณฑ์อายุรถจากข้อมูลนะครับพบว่าร้อยละ80เลยนะของผู้ติ่มผ่านเกณฑ์ปิ้นเจ้าของรถเก่าโดยกำหนดว่ารถอายุ20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานยนต์นะรถเครื่องนี่แหละอายุ15ปีขึ้นไปนะครับผมจะได้รับการยกเว้นเกณฑ์ในครั้งนี้ปิ้นกรณีพิเศษในรอบนี้เนอะนะครับผมกรณีนะครับรถเครื่องนะครับผมคันที่2เดิมนะครับกำหนดหือมีได้แค่คันเดียวนำเกิน300ซีซีเนาะแต่เกณฑ์ใหม่นะครับจะอนุโลมหือมีคันที่2ได้คันนั้นอยู่ระหว่างการผ่อนชำระแต่จะไม่คืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มีรถที่มีมูลค่าสูงเช่นรถคลาสสิกนะครับผมฮาร์เลย์ดีวิสันอินเนอร์แม้นะครับจะมีอายุรถตามเกณฑ์ก็ตามนะครับผมและนะครับพอจากข้อมูลสถิตินะพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับผมเดิมประมาณ 2.5 ล้านคนตีมีการจดทะเบียนรถใหม่หรือรถมือ2ตั้งแต่ปี61ละซึ่งกลุ่มนี้นะครับถือว่ามีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นและก็จะไม่ได้รับสิทธิ์คืนนะครับผมอย่างที่2นะครับการผ่อนปรนกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการชุมชนเนาะกลุ่มนักศึกษายกเว้นเกณฑ์ให้แก่นักศึกษาในระบบสกรนะครับผมหรือว่ากศนนั่นแหละครับผมแล้วก็อาชีวะนะครับนอกระบบนอตีต้องทำงานไปตัวซึ่งมีสถานะลำบากนะครับผมกรรมการนะครับบริษัทหุ้นส่วนยกเว้นให้แก่ผู้ที่เป็นกรรมการในวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนเนอะซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนและบ้าใดแสวงหากำไฮประมาณ15,000 รายด้วยกันเนื่องจากเป็นตัวแทนชุมชนแล้วก็มันได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเข้าส่วนตัวนั่นเองนะครับผมและต่อมานะครับผมบัญชีหลักทรัพย์นะครับผมสำหรับบัญชีตีเปิดทิ้งไว้แต่บ่เคยมีการซื้อขายเลยนะครับเลยนะครับแบบมีใครซื้อขายเลยซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าดัดต่ำขนาดเลยนะเช่นหลักร้อยนะจะไม่นำมาพิจารณาตัดสิทธิ์เนอะอย่างที่3นะครับมันบอกว่าการอำนวยความสะดวกนอกในเรื่องของวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งแต่ว่าก็อุบไปละรอบนึงกระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อเปิดจุดบริ

หนึ่งรายมีจือปิ้นกรรมการใน126นิติบุคคลจะมีการส่งรายจือนะครับหน่วยงานบังคับใจกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่าการสวมสิทธิ์หรือปิ้นนอมินีเนี่ยแต่ก่อเองนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาเป็นรายกรณีเลยหากพบว่าถูกหลอกหรือใจจือญาติไปลงทะเบียนนะครับโดยไม่ได้เป็นผู้มีรายได้จริงจะมีการดูแลตามความเหมาะสมเนอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งนะครับสรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะครม.นะครับผมเพื่อพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์หน้านะที่จะถึงเนาะเพื่อการคืนสิทธิ์แล้วก็มาตรการช่วยเหลือมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงประชาชนเนาะเมื่อมันมีมาตรการมาแล้วแต่มันเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเปิ้นก็ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ฟังในเจ้าวันนี้เนอนะครับผมพักกันสักคำหนึ่งฟังเพลงกันก่อนแล้วปิกมาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความในวันศุกร์ละลาสุขหันษาสุขสุดใจแบบอีนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้ก็เอาข่าวละปูนมาฝากกันสักหน่อยนะครับแต่ว่านี้เราไปมีกิจกรรมสำคัญตีสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานคนละอ่อนแล้วก็เยาวชนเนาะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติหรือเป็นกลุ่มที่ยังเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธินะครับผมหลายด่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการพยาบาลหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมตีฮงเฮนบ้านป่าทาป่าซักนะครับผมตำบลทาป่าดุกนะครับตีอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ได้มอบหมายคือท่านรองผู้ว่าเนาะท่านโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานในการเปิดโครงการพิทักษ์ละคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและก็สวัสดิภาพของละอ่อนและก็เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติประจำปี2569ภายใต้นะครับกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่นะครับผมบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเนาะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเราเองภาคการศึกษาภาคประชาสังคมที่ช่วยกันพักดันนะครับเด็กและก็เยาวชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันนะครับผู้อำนวยการห้องเฮนบ้านท่าป่าซักเนาะท่านณัฐวัฒน์สมมโนนะครับผมได้กล่าวตอนรับนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทั้งหมดเนาะแล้วก็ก่อนที่นายชัดชัยวงปรียากรนะครับผมจะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ภายในงานนะครับผมก็มีผู้บริหารจากหลายหน่วยงานนะครับเข้ามารวมกันนะครับเพื่อที่จะได้มาช่วยกันเนาะในการทำกิจกรรมห้องทะเบียนเคลื่อนที่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของละอ่อนแล้วก็เยาวชนตียำมีสัญชาติเตอร์นะครับผมโดยเจ้าหน้าที่ตีใดลงพื้นที่หือบริการจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลบุคคลติ่มมีสัญชาติไทยหรือเรียกว่าบุคคลอักษรจีนะครับเข้าสู่ฐานข้อมูลการทะเบียนเข้าสู่การฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์อีเนาะการดำเนินการดังกล่าวเนาะสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เนี่ยเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถานะบุคคลของประเทศเมื่อละอ่อนหรือเยาวชนได้รับการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องจะเป็นก้าวแรกสำคัญในการที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่รับรองไว้มว่าจะเป็นสิทธิการศึกษาสิทธิการรักษาพยาบาลการคุ้มครองทางสังคมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตด้วยเนาะแม้ว่าการบันทึกข้อมูลน่ะจะยังบาใจการมั่นใจการได้รับสัญชาติไทยเตยนะแต่ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงวางแผนการช่วยเหลือหรือดำเนินการตามกฎหมายใดๆตามระบบนะครับลดปัญหาในเรื่องของการตกหล่นข้อมูลเนาะอย่างบินทั้งอย่าพอจัดระบบมันเนี่ยลดปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมท่านโยธินนะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นบอกว่าเด็กกูคนเนี่ยควรได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเก่าเนาะอย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นสถานะบุคคลแบบใดเพราะว่าเด็กก็คือกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตการสร้างโอกาสถึงก้าวอ่อนเนี่ยเข้าถึงสิทธิพื้นฐานเป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคส่วนเลยนะครับที่จะต้องรวมกันพักดันพร้อมกันนี้นะครับรองผู้ว่าก็ได้กล่าวว่ากล่าวขอบคุณเนาะสำนักทะเบียนอำเภอเมทาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตีมารวมกันแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนอักษรจีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือของทุกหน่วยงานเป็นแบบปิ้งการพักด้านในเรื่องของด่านทะเบียนราษฎร์เนาะแต่ปิ้งการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและก็ส่งเสริมให้กับละอ่อนเยาวชนเข้าถึงการศึกษาและก็สามารถพัฒนาทักษะชีวิตประกอบอาชีพใดในอนาคตมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสะท้อนหนูเห็นว่าเฮาเห็นความสำคัญในเรื่องของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองการศึกษากระบวนการยุติธรรมแล้วก็องค์กรภาคประชาสังคมนะครับที่ต่างมีบทบาทในการดูแลละอ่อนเยาวชนเหือรอบด้านเพื่อการช่วยเหลือเนี่ยบินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังยืนต่อยนะครับการคุ้มครองสิทธิละอ่อนนะไร้รัฐไร้สัญชาติมันแต่เป็นเพียงการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐต่ออันเนอร์แต่ยังเป็นการยืนยันถึงหลักด่านสิทธิมนุษยชนตีมุงเหอละอ่อนเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมใดในอนาคตนั่นเองนะครับโครงการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็สิทธิสวัสดิภาพของละอ่อนแล้วก็เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติประจำปีเนี่ยจึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดลำปูนของเฮาในการที่จะสั่งระบบดูแลละอ่อน ครอบคลุมนะครับผมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับละออนได้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเนาะอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมยอมสามารถพัฒนาตัวเก่าได้อย่างเต็มตีเติบโตมาเป็นพลเมืองดีๆของประเทศไทยแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาละปูนต่อไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับผมสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนของเฮานะครับแน่นอนเลยนะครับผมเด็กและเยาวชนคือบุคคลที่สำคัญมากๆเลยเพราะทุกครั้งนะครับผมที่เด็กเติบโตไปก็จะต้องปิกกลับมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองโดยเฉพาะละออนละปูนเนาะก็สร้างเงินเขาห่วงแหนบ้านเฮาเมื่อใดที่เขาเติบโตไปเขาก็จะปิกมาดูแลบ้านเฮาเหมือนดูแลกันเองนี่แหละครับผมดังนั้นแล้วเนาะก็ส่งเสริมให้เด็กตอนเนี้ยมีศักยภาพมีพื้นที่ที่สามารถไปเติบโตหรือว่าได้รับโอกาสนะครับดังนั้นแล้วโอกาสเหล่านั้นจะปิกกลับมาพัฒนาละปูนดังเดิมนะครับผมฝากไว้ตัวละกันวันนี้นะครับอูข่าวเล่าข่าวเล่าความลาไปก่อนเนื้อยุด2วันเสาร์ติดใครไปแอลไนพองนะครับผมแต่อื่นได้แล้วอย่าลืมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วย95เมกะเฮิรตซ์สวทชละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1/2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2569โดยเน้นย้ำแล้วครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การฆ่ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Vault บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้องไปกันที่เหตุป้ายบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุป้ายบอมจังหวัดนราธิวาส ก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้แล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยแหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อ กพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือ China Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Group ตัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRD ซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย รู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั้นแหละครับนี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

เมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2567ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พ.ศ.2567หรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมและมีผลใช้บังคับจริงตั้งแต่วันที่22มกราคม2568ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้กันอยู่โดยได้มีการเปลี่ยนคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลอันทำให้คู่รักทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมายไทยเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งสิทธิเท่าเทียมกันกับคู่สมรสต่างเพศในทุกๆด้านทั้งการรับมรดกการตัดสินใจทางการแพทย์และการรับบุตรบุญธรรมประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่รับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมกันอย่างเป็นทางการสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีดังต่อไปนี้1ได้มีการเปลี่ยนคำจากชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลทั่วทั้งหมวดว่าด้วยการสมรสอันทำให้บุคคล2คนไม่ว่าจะมีเพศตามทะเบียนราษฎร์เป็นเพศใดก็ตามสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมายไทย2เปลี่ยนคำเรียกจากสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้มีความเป็นกลางทางเพศรวมทั้งเปลี่ยนคำว่าชายและหญิงคู่มั่นเป็นผู้มั่นและผู้รับมั่น3ได้มีการยกอายุขั้นต่ำสำหรับการมั่นและการสมรสจาก17ปีเป็น18ปีเพื่อป้องกันการแต่งงานในวัยเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ผู้ที่อายุ18ถึง19ปีก็ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ4ได้มีการรับรองสิทธิจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติซึ่งแต่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1459ได้มีการรับรองการสมรสกับคนต่างชาติเฉพาะคู่ชายหญิงเท่านั้นเมื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้แล้วคนไทยย่อมสามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยได้ในทันทีไม่ว่าจะมีเพศใดก็ตาม5สิทธิรับบุตรบุญธรรมร่วมกันคู่สมรส LGBTQ สามารถรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนได้เช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศต่างจากเดิมที่สามารถเป็นผู้ปกครองของบุตรบุญธรรมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น6ได้มีการรับรองสิทธิเหตุฟ้องหย่าและค่าทดแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516ให้ครอบคลุมคู่สมรสในทุกเพศโดยเพิ่มกรณีกระทำการหรือยอมรับการกระทำการเพื่อสนองความใคร่ต่อผู้อื่นเป็นอาจินเพื่อไม่มีช่องว่างทางกฎหมายสำหรับผู้สมรสในเพศเดียวกัน